90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ลงที่คุณขอไว้นะครับ2คนบนทางใจมนรักต่อจวอเติมรักเต็มทางนะครับสวัสดีทางเฟซไลน์ด้วยคุณรุ่งรุ่งจากโคราชนะครับบอกว่าตอนนี้ที่โคราชเริ่มหนาวแล้วนะครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: แต่คอทมอยังครึ้มๆอยู่เลยนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับเวลาฝนตกเนี่ยเสื้อผ้าก็เปียกเนาะแล้วก็อับชื้นด้วยเป็นสาเหตุของอาการคันนะครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจครับเพราะว่าสบู่ไมด้าจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังใช้ได้ทุกวันเลยทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายด้วยนะครับผิวไม่แห้งเพราะว่าจะมีน้ำมันมะพร้าวนั้นช่วยผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงครับซื้อได้ที่ร้านขายยารวมไปถึงช่องทางออนไลน์ครับ Shopee TikTok ครับแค่พิมพ์คำว่า Base Health ครับ
2: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0: ไอราอาห่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอราอาห่า
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: โป๊ยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรและที่เสร็จ
5: ช้อปสนุกช้อปสบายทั้งไทยช้อปปิ้ง
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
7: ดูแลผมแบบมืออาชีพต้องเซตนี้เลยนะครับแคบิลแคราตินนะครับมีทั้งหมด5ขั้นตอน5ชิ้นด้วยกันเริ่มต้นที่แชมพูแคราตินทรีทเมนต์แคราตินเซรั่มแคราตินแล้วก็ลิฟต์ออนแฮร์แคราตินรวมไปถึงซิลกี้แฮร์ออยล์แคราตินด้วยนะครับใช้ทั้งหมด5ขั้นตอนนี้รับรองว่าผมคุณนี่ออกมาแบบสลวยนุ่มแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับ1เซตจะอยู่ที่695เป็นราคาปกติแต่ราคาพิเศษนะครับช้างไทยช้อปปิ้งจัดให้แค่550แล้วยังแถมเสื้อสวยๆเป็นรูปตัวการ์ตูนดีเจน่ารักน่ารักมอบให้อีก1ตัว0923524446เซตนี้ทำจำนวนจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลยไม่ทำเพิ่มแล้วเฉพาะที่นี่ที่เดียวที่ราคานี้แล้วก็แถมเสื้อให้แบบนี้ด้วยนะครับ

วันนี้รู้สึกว่าหลายๆที่ครึ้มๆนะฮะคุณธีรันบอกว่าแถวสยามก็ครึ้มๆตอนนี้เหมือนฝนทำท่าจะตกนะฮะแถวๆสถานีก็เหมือนกันนะรีบกลับบ้านก่อนดีกว่า

ไม้ไทยใจตะวันกับเพลงทหารเกณฑ์ผลัด2นะครับในเฟซไลน์ก็คือเรื่องอาหารการกินกันอยู่โดยเฉพาะอาหารเจนะฮะผมก็ทำเองฮะทำเองอร่อยเองทุกวันเลยรู้สึกว่าเหมือนกำลังแข่งขันอยู่ในรายการเชฟกระทะเหล็กอะไรประมาณนี้ต้องคิดเมนูเจทุกวัน

0: นางบอกว่าเหมือนกันเลยต้องคิดเมนูเจทุกวันนะฮะทำกินเองเหมือนกันใช่ไหมเราจะจินตนาการว่าตัวเองอยู่ในรายการ Master Chef แล้วก็ได้รับโจทย์อาหารเจมาอะไรประมาณนั้นแล้วก็ต้องทำให้ดูน่ากินดูชนะ เอาเราไปโพสแล้วดูชนะคนอื่น แล้วเราก็จะมีรู้สึกว่าโอ้ภูมิใจจังเลยวันนี้เราทำแบบหน้าตาอาหารได้สวยงามแล้วก็น่ากินมากเลยนะครับอันนี้อยู่กับดีเจออยต่อนะครับในชั่วโมงหน้าผมกลับมาอยู่กับคุณวันพรุ่งนี้กับเพลงฮิตที่คิดถึงขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวกลับไปทำอาหารเจกันต่อนะฮะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B

0: าคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: จัดบุฟเฟ่ต์จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: การประชุม IMF World Bank 2026ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยจะมีการแถลงข่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการคลังและที่เกี่ยวข้องส่วนสตง.นัดแถลงข่าวเรื่องผลการตรวจสอบการใช้เงินของไทย TBS ขณะที่ไทย TBS นัดชี้แจงประเด็นที่สตง.แถลงเช่นกันและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
7: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพนำสินค้าจำเป็นวัสดุซ่อมบ้านช่วยลดค่าใช้จ่ายหลังน้ำลดขณะที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.จัดแถลงเรื่องผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS เวลา 11:00 น.ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากนั้นช่วงบ่าย 2:00 น.ไทย PBS เตรียมแถลงชี้แจงประเด็นที่สตง.แถลงที่ไทย PBS ส่งวิภาวดีรังสิตและวันนี้วันสุดท้ายในการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ4ฉบับเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างแหล่งที่มาของรายได้ของสื่อสาธารณะสสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งจากเดิมรายได้มาจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบให้เป็นรายได้จากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแทนเสนอโดยนายสุภชัยใจสมุทรสสพรรคภูมิใจไทยและคณะซึ่งสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภาได้ parliament.go.th ส่วนการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้จะมีการแถลงข่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการคลังและรายงานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการเปิดตัวแบงค์ครอบบลูพริ้นท์กรอบแนวทางยกระดับรับมือภัยช่อโกงของระบบบริการทางการเงินซึ่งต้องรอติดตามว่าจะวางแนวทางการป้องกันและเยียวยาการเงินอย่างไรในขณะที่ช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยเนเน่รอยัลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21จะเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานเลี้ยงขึ้นร้องเพลงด้วยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
8: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 574

ื่องจากอ้ายบ่อยากโง่ค่ะตูลูชัชรินนะคะใจบ่อมักดีใหม่ไทยนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยสั่งได้สั่งแล้วนั่นแหละค่ะใจบ่อมักดีนะคะเพราะว่าถ้าสั่งได้ก็คงจะสั่งไปแล้วนะแต่นี่สั่งบ่ได้นะคะมาแล้วค่ะ 8:24 น. 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะส่งพี่ดีเจใกล้ซ้อนกลับบ้านเรียบร้อยอยู่กันต่อกับดีเจออยนะคะอยู่กับดีเจออยไม่มีเหงาแน่นอนนะอยู่กับดีเจไกลสอนก็ไม่เหงานะคะมีเรื่องคุยกันตลอดใช่ไหมคะโดยเฉพาะช่วงพี่ไกลสอนนี้ย้อนอดีตกลับไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุใช่ไหมคะอาหารการกินหนังกลางแปลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฟังเพลินเพลิน

0: กระต่ายชลดาค่ะต่อเนื่องจากอยู่กับเขาเหงาด้วยหรือข้าวทิพย์ธิดาดินนะคะ022807127และ SMS ของเรา4689990นะคะคุณพ่อน้องทิวค่ะเป็นสายรายงานนะคะสภาพอากาศต่างๆนะคะเพราะว่าขับรถตระเวนไปทั่วเลยทีเดียวนะเช้านี้สระบุรีฝนตกแต่เช้านะตอนนี้ยังไม่หยุดเลยรายงานเข้ามานะคะคุณผู้ฟังใครอยู่ที่ไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะก็ส่งข่าวกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันค่ะในช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็จะแบบว่าเจ็บป่วยนะด้วยเรื่องของฟ้าฝนนะคะบางทีความเครียดความวิตกกังวลใดๆนะที่ผ่านมากับสถานการณ์น้ำท่วมนะยังไงเราก็ต้องดึงใจเรากลับมานะอยู่ในจุดที่ไม่เครียดไม่วิตกกังวลอะไรที่มันเกิดไปแล้วนะคะก็ค่อยๆแก้ไขกันไปนะคะส่วนใครที่แบบว่ายังไม่ได้เจอเรื่องราวของน้ำท่วมนี่ก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วนะคะก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดละกันนะคะและวันศุกร์นี้ค่ะก็จะมีการจับรางวัลกันแล้วกับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะคะท่ามกลางสักขีพยานนะคะจับรางวัลกันวันศุกร์ที่16ตุลาคมแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันจันทร์ที่26ตุลาคมที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะ
1: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: ซื้อใช้วันนี้นะแล้วก็ใช้กันไปยาวๆได้ตลอดทั้งปีค่ะเพราะยุงเมืองไทยไม่กลัวใครกลัวแต่ห่านฟ้ายอดนิยมตลอดกาลนะมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องม่วงขดดำสูตรควันน้อยและออริจินอลกล่องสีเขียวนะคะประหยัดและคุ้มค่าเผาไม่หมดขดจุดติดเร็วไวด้วยนะคะร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณมีจำหน่ายค่ะห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินอะไรจ๊ะห่านฟ้าก็ต้องกินยุงนะสิขอปุ๊บได้ปั๊บมีอยู่จริงนะคะคุณปุ้ยพงเพชรเลือกเพลงนี้เข้ามาทาง SMS ของเรา

0: ปุ้ยพงเพชรบอกว่าขอปุ๊บได้ปั๊บมีอยู่จริง 100% นะยังไงช่วยเป็นพยานให้ดีเจออยด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่คนเดียวนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ฟังนะคะเอาใครอยากขอปุ๊บได้ปั๊บรีบเลยนะคะจริงๆแต่เช้าเนี่ยนะคะถ้ารีบส่งมาเนี่ยโอกาสที่ได้ฟังเพลงก็เยอะอยู่นะแต่บางทีเนี่ยพอ8โมงนี่คุณผู้ฟังก็เป็นช่วงเวลาการเข้างานนี่คะการขับรถฟังอยู่ในรถเอาจะส่งยังไงล่ะจะโทรมาขอเพลงยังไงล่ะก็ไม่มีเวลาใช่ไหมคะกว่าจะเข้าที่กว่าจะแบบว่าโทรมาได้ก็อาจจะแบบเลย8โมงไปแล้วทีนี้หายก็เริ่มทำงานไงคะคุณผู้ฟังหายพอดองปุ๊บทีนี้ดองยาวเลยนะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะทักทายกันมาได้ตลอด022807127และ SMS 4689990นะคะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ตอนนี้นะคะไอชินเขาเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางเลยนะคะกับแบตเตอรี่3รุ่น SMF แบตเตอรี่ค่ะพลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกลั่น EFB แบตเตอรี่นะคะเหมาะกับการขับขี่ในเมืองนะสำหรับรุ่นนี้ค่ะส่วน AGM แบตเตอรี่เนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะคะทั้ง3รุ่นหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะคะพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่แล้วก็พี่ๆแท็กซี่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือAdwix นะคะขอใบเสร็จที่ถูกต้องมาด้วยนะเจอกันในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรก็มีลุ้นของขวัญพิเศษเพิ่มเติมแล้วก็เงินรางวัลรับอีก1สิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 นะบอกเลยว่าใครได้ไปโชคดีมากนะโอกาสมีสูงนะคะและทุกคนก็มีสิทธิ์ลุ้นขอเพียงมีอาชีพขับแท็กซี่แล้วก็เป็นแฟน90ลูกทุ่งรักไทยเท่านั้นเองคือกติกาของเราง่ายมากๆเลยนะคะมารับสิทธิ์ในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรธันวาคมค่ะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ช่วงหน้านะเรามาให้กำลังใจคนช้ำกันดีกว่าใครเคยช้ำบ้างช้ำรักจากที่ไหนกันบ้างจ้า
2: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์ค้นพบเรื่องราวของความกล้าหาญและความเสียสละที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจเริ่มต้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรือที่แสนสง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยาตื่นตาตื่นใจกับปืนเสือหมอบหรือปืนอาร์มสตรองที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันประเทศพร้อมชมเรือหลวงแม่กลองเรือรบที่ปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติยาวนานที่สุดของกองทัพเรือไทยก่อนออกเดินทางต่อไปยังป้อมผีเสื้อสมุทรอีกหนึ่งป้อมปราการหลักที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: ในช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
3: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
8: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
9: เพลงฮิตที่คิดถึง 90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: ยิ่งฟังยิ่งเพราะนะคะเหมือนพาเราไปเที่ยวอุบลราชธานีไปด้วยเลยช้ำรักจากอุบลนั่นเองนะคะขอบคุณด้วยกับยาขมเม็ดตราใบหอค่ะในช่วงเวลาเพลงฮิตที่คิดถึงนะเพลงที่สร้างชื่อให้กับสิทธิพรสุนทรพจน์ค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆวันนี้คนแรกนะคะคุณเทพจากสมุทรปราการนะคะพี่ออสสะพานใหม่ค่ะคุณแสงเพชรพิจิตรคุณฐานฟังอยู่สาธุประดิษฐ์นะคะพี่ประนอมฟังอยู่บ้านแพ้วจ้าคุณบอยหลังรามาแล้วบอกคิดหอดรู้ไหมสวัสดีพี่ขนองด้วย

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: คุณฟังที่มีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะลองใช้กลีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมค่ะถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตเลย
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายนะหมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีเท่านั้นค่ะผมนุ่มสวยเงางามนะคะตอนนี้ยอดขายเขากว่า300ล้านซองแล้วการันตีความปังนะคะชื่อนี้กลิ่นไบโอเท่านั้นค่ะส่วนสีผมนะถ้าเกิดใครทำสีผมก็ลองใช้เป็นสูตรโกดูช่วยฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีด้วยนะคะทั้งหมดนี้หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ
1: เล่าข่าว90
2: ลูกทุ่งคุณภาพเบียร์พร้อมพงแกรมมี่โกลุยถ่าย MV เพลงใหม่ที่เจ้าตัวทุ่มทำเองซิงเกิลเด้อคำแพงเป็นเพลงเร็วสนุกสนุกโจ๊ะๆได้ทีมถ่าย MV สตูดิโอบังเอิญผลิตทุกขั้นตอนปล่อย31ตุลาคมนี้ทางแกรมมี่โก Official ค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบริ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี้
3: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
4: ีจ๋าหน้าโสมฝ้ามาอย่าปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องแจ็บแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมซองแจ็บหาซื้อได้ที่ CJ มอลโซนไนบิวตี้และร้านค้าทั่วไป
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

นคุณนันตานะฮะกับคนไกลบ้านนะคุณฟังไปอีกหนึ่งเพลงค่ะที่คุณฟังขอเข้ามาก็จัดให้ตามคำขอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังไมค์หรือว่า SMS นะคะเช้านี้นะถึงที่ทำงานกันแล้วหรือยังคะคุณฟังใครถึงแล้วนะคะก็เปิดฟัง90ของเรายาวๆไปได้เลยค่ะใครยังอยู่บนท้องถนนอยู่นะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางกันด้วยนะเช้านี้ก็มีแบบอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะรถชนกัน3คันซ้อนก็มีนะคะระมัดระวังในการขับขี่กันด้วยนะส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเพลงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจออยนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: เพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
5: รัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF ธนาคารโลกสกัดกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเปิดตัวแบงคอกบลูปรินท์วันที่14ตุลาคมวาง12แนวทางป้องกันตรวจจับเยียวยาผู้เสียหายยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดกล่าวเปิดเวที Bangkok Blueprint ในวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้การประชุม IMF World Bank โดยมีนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวนำพร้อมด้วยผู้บริหาร IMF กลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนธนาคารกลางจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางยกระดับความปลอดภัยของระบบการเงินในยุคดิจิทัลสำหรับแบงค์ข้อ Blueprint ประกอบด้วยข้อพิจารณาเชิงนโยบาย12ประการเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการรับมือภัยกลโกงทางการเงินอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลการป้องกันและตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงการรับมือเมื่อเกิดเหตุการฟื้นฟูความเสียหายตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคและการสร้างความรู้เท่าทันภัยทางการเงินโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานระหว่างประเทศยศวัฒน์ องค์ประภาสรายงานครับ
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาวิกฤตอุทกภัยเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบซึ่งจากการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพยามีแนวโน้มคลี่คลายลงขณะที่เขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทปรับลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนที่ประชุมยังได้วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยการเน้นระดมและติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านระบบคลองและลำน้ำสายหลักช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
7: กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียโจมตีคลังน้ำมันในเมืองหลวงของเยเมนและไม่กี่ชั่วโมงต่อมากลุ่มกบฏฮูตีก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีหลายเมืองในซาอุดิอาระเบียคิมเบอร์ลี่กิลฟอยลาออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศกรีซแล้วหลังถูกกดดันหนักจากข้อกล่าวหาเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์และประพฤติมิชอบในตำแหน่งทูตหน่วยงานความมั่นคงรัสเซียจับกุมตัวนักข่าวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งฐานต้องสงสัยว่าการกำความลับทางทหารบนเกาะสักคลินให้หน่วยข่าวกรองลับญี่ปุ่นสำนักวาติกันยืนยันโป๊ปเลโอที่14เป็นมะเร็งปอดแต่ผลการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอดประสบความสำเร็จด้วยดีและขณะนี้พระองค์กำลังอยู่ระหว่างการพักฟื้นเพื่อดูอาการว่ามะเร็งมีการแพร่กระจายหรือไม่สมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
8: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์
3: FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

คุณแล้วก็จันทานจันทรานะคะบอยสิริชัยแอนอรดีนั่นเองนะคะเป็น4เพลงเริ่มต้นชั่วโมงนี้ 9:24 นาทีที่90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยพร้อมไห4ใบพร้อมดองเพลงนะคะถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ทำยังไงดีอ่ะถ้าแบบว่าคิดถึงเหล่าดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยนะก็ต้องมาเจอกันนะเรามีหลายกิจกรรมค่ะให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกนะคะนอกจากแฟนๆเนี่ยฟังอยู่อย่างเดียวนะได้มาเจอดีเจได้ยินเสียงทุกวันอยากจะเจอตัวอยากจะไปเที่ยวด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเจอเพื่อนๆนะที่ฟังวิทยุด้วยกันบางทีก็ได้ยินชื่อเพื่อนนะคะอยู่ในวิทยุค่ะอยากเจอตัวจริงเขาจังเลยเขาจะเป็นยังไงหน้านะส่วนใหญ่แล้วแฟนรายการของเราทุกคนเวลาที่มาเจอกันเนี่ยก็จะน่ารักกันทุกคนเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมยิ่งเที่ยวยิ่งรักนะคะทริปต่อไป25ตุลาคมค่ะก็เป็นการรวมแฟนๆนี่แหละมาคุยกันมาถ่ายรูปกันไปเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วก็ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไปล่องเรือคลองบางหลวงก็เป็น29พฤศจิกายนนี่แหละค่ะก็จะเป็นกิจกรรมให้หายคิดถึงนะรวมถึงลูกทุ่งฮอลิเดย์13ธันวาคมนะคะกับป้อยเซียนค่ะซึ่งก็ได้ไปเที่ยวฟรีตลอดทริปนะใครอยากลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีลงทะเบียนแล้วก็รอลุ้นวันเสาร์ดีเจอ้อยโทรหามาเปิดแผ่นป้ายหน้าไมค์เปิดเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์ก็ไปเที่ยวฟรีนะคะส่วนใครฟังอยู่อย่างเดียวยังไม่เคยลงทะเบียนโทรได้เลยที่022807127นะมาหาน้องบุ๋มได้เลยเดี๋ยวลงบันทึกไว้ให้นะก็ลงทะเบียนเรียบร้อยก็รอลุ้นได้เลยแล้วก็อย่าลืมค่ะแวะไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ด้วยนะคะพิมพ์คำว่ายาดมตราป้อยเซียนที่หน้าแฟนเพจของเราปักหมุดไว้บนสุดกับกิจกรรมลูกทุ่งฮอลิเดย์นะคะก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวในปีนี้นะส่วนปีหน้าก็เดี๋ยวเจอกันเต็มๆนะคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่10มกราคมปี70นะคะความคิดถึงก็จะได้บอกว่าทำงานนะในช่วงนี้ที่ไม่ได้เจอกันนะมีกิจกรรมอะไรที่คุณผู้ฟังมาร่วมได้ก็มาร่วมกันแล้วก็มาเจอกันนะคะน้องเมลตาวิสาตุ๊กตานริศรากับเจ้าดอกจำปา

เสียงของน้องออมแอมเพชรบ้านแพงนะคะคุณผู้ฟังตัวก็สวยนะเป็นนางเอกหมอลำนะร้องเพลงก็เพราะมากๆด้วยถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะเอ๊ะจะทำยังไงดีเดี๋ยวกลับมาบอกนะว่าจะทำยังไงนะก่อนนั้นก็จะมีคิดฮอดรูไม้คุณบอยหลังรามเลือกเข้ามาค่ะที่พึ่งคนไกลจากม่อนแค้นแก่น

0: เบียร์พร้อมพงนะคะกับเจ้านางเอ๋ยค่ะต่อเนื่องจากเจ้าดอกจำปาสองเพลงหวานๆนะคะมีคุณฟังบอกว่าอยู่แถวบางปลาม้าสุพรรณบุรีฝนตกแต่เช้าเลยแล้วก็ฝนตกหนักด้วยนะคะคุณผู้ฟังหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่นะก็ยังมีเรื่องของน้ำท่วมขังกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการขับขี่รถนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพ่อนะคะเขาก็มีการแบบว่าเร่งช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะที่ยังคงมีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมประมาณ20จังหวัดค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะก็เร่งฟื้นฟูเพื่อกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็ติดตามนะคะสภาพอากาศกันนะคะว่าเอ๊ะวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าสำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะภาคใต้เช่นเดียวกันนะคะภาคตะวันออกก็ร้อยละ60ค่ะภาคกลางร้อยละ70ก็ค่อนข้างจะหนักอยู่นะส่วนเหนือกับอีสานเนี่ยฝนตกน้อยร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: คุณฟังที่เคยมีอาการนะไม่ว่าจะเป็นแสบร้อนบริเวณหน้าอกนะคะหรือว่าจะเป็นเรอเปรี้ยวท้องอืดแน่นท้องนะคะนี่คือสัญญาณเตือนของกรดไหลย้อนค่ะซึ่งสาเหตุหลักก็ไม่ว่าจะเป็นกินแล้วนอนกินมื้อดึกความเครียดหรือว่ากินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดๆนะคะแนะนำเลยค่ะเติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตนะคะช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยเรื่องกรดไหลย้อนด้วยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะคะหาซื้อได้ที่7-Elevenแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นค่ะ90 Super Request นะคะวันนี้วันที่14เลือก1กับ4ด่วนๆ4689990 SMS ของเรานะคะ90 Love Love ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณอยากฟังตามด้วยชื่อคุณแล้วส่งมาด่วนๆเลยจ้าสาวเลยยังรอจากสาวแย้เจติยา

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมนะคะคุณผู้ฟังผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติค่ะที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกาย
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: วันนี้แนะนำเป็นยามองค่ะมีทั้งสูตรดั้งเดิมสูตรน้ำแล้วก็สูตรเย็นด้วยมีหลายกลิ่นแล้วก็หลายขนาดด้วยนะคะช่วยบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยแล้วก็ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายค่ะส่วนประกอบเนี้ยเป็นธรรมชาติกลิ่นหอมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ต้องเชอเอมเท่านั้นค่ะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศช่วงหน้ากลับมากับ90 Super Request มาดูกันซิคุณผู้ฟังที่ช่วยกันทำมาหากินนะคะส่งมาจะได้ฟังเพลงมีใครบ้างเอ่ย
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ลุยเพื่อครอบครัวพ่น OT ลุยเพื่อสังคมพ่น OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่น OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวพ่น OT ลุยเพื่อสังคมพ่น OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่น OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: 1วัน1,000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: 1วัน1,000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: 90ซุปเปอร์รีเควสต
0: ์วันนี้นะคะเปิดเพลงให้กับข้อความที่4ก่อนเลยละกันนะคะ90เลิฟๆค่ะหนูมิเตอร์และเล็กเซเลนกับบาบุญ

พลงน่ารักน่ารักของคู่รักนะคะอีกฝ่ายเป็นไฟเนี่ยอีกฝ่ายควรเป็นน้ำมันนะคะระเบิดภูเขาเผากระท่อมไปเลยไม่ใช่นะข้อความแรกของเรานะคะ90 Love Love

0: 90 90 Super Request Care Bill ชุดเคราติน
1: น้ำมันมะพร้าวดีต่อเส้นผมยังไงบ้างคะ
2: น้ำมันมะพร้าวช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มลื่นดกดำและเงางามค่ะแต่แค่น้ำมันเพียวๆอาจยังไม่พอแนะนำตัวช่วยอย่างแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินค่ะ
1: ตัวนี้พิเศษกว่ายังไงคะ
2: แคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินเขาผสานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีที่ช่วยปกป้องผมจากความร้อนพร้อมไฮโดรไลซ์เคราตินบำรุงให้ผมมีน้ำหนักเงางามจัดทรงง่ายน่าสัมผัสค่ะแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
9: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
11: นี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
12: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
11: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
12: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
11: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: งสุดฮิตนะคะสวยขยี้ใจค่ะฟังแล้วแบบว่ารู้สึกตกหลุมรักนะจนแบบแผลเต็มตัวไปหมดแล้วนะทักทายคุณหนุ่มน้องบัวลำพูด้วยนะคะอยากจะฟังรอสายใจสั่งมาพี่ตุ้มจากวัดไซบอกว่ายังคอยที่ซอยเดิมนะคะคุณพลอยบางกอกใหญ่พบรักงานบุญค่ะพี่แมวเหมียวจากบางแคเอาที่ใบใจนะคุณยายสง่ายมราชด้วยนะคะมาส่งกำลังใจให้ดีเจทุกช่วงเลยนะคะแล้วก็มีคุณก้าวกำแพงเพชรนะคะพี่พิทยาคิดฮอดทุกคนด้วยพี่ละไมค่ะฟัง90มาตั้งแต่เช้าเลยนะเพลงดอกกระเจียวบานชอบมากนะคะคือเจ้าเท่านั้นค่ะคุณเทิดเกียรติผู้ใหญ่บ้านจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะคุณไก่เด็กก้านหัวอกพ่อห้างนะคะมีพี่สุนันท์บางแคด้วยพี่ปุ๋ยพุทธมนทนนะคะพี่ดวงใจจอมทองเลือกเพลงจังหวะหัวใจของดีเจ90ด้วยนี่เลือกเพลงแบบว่ามีรสนิยมมากๆเลยนะคะตอนนี้เราฟังข่าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจอ้อยค่ะเพลงที่ดองไว้เดี๋ยวมาเปิดให้ฟังต้นชั่วโมงหน้านะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: เหรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbalเร่งรีบตอนนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
5: มาเตรียมพร้อมกัน
7: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
0: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
9: ปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงิน 2,409 ล้านบาทวันนี้มีโอนเพิ่มอีก 86,303 ครอบครัวเรือนเฉพาะในกทม. 74,962 ครัวเรือนคุณธิตาลีสายสว่างรายงานค่ะ
10: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคมเวลา22นาฬิกาธนาคารออมสินได้โอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 306,384 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่39จังหวัดและในวันนี้ปภ.จะได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีกจำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินอีก644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จำนวน6จังหวัดและกรุงเทพมหานครได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินนั้นจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและได้ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพบปลาบึกในบ่อตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและกรณีไก่ตายจำนวนมากและมีน้ำเสียกลิ่นเหม็นปนเปื้อนขี้ไก่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยนายกรัฐมนตรีสั่งงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เร่งตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นค่า PF ในเตดทองแดงและแมงกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำโดยรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันส่วนพื้นที่อำเภอบางค้าพบน้ำไหลตามปกติไม่พบคราบขี้ไก่หรือกลิ่นเหม็นและอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางประกงผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคนิ้วล็อกติดตามไปติดตามกันค่ะ
11: คู่มือสุขภาพ
12: ปัจจุบันโรคนิ้วล็อกพบบ่อยขึ้นในกลุ่มคนทำงานและสังคมออนไลน์จากการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนมากเกินไปซึ่งมีการใช้นิ้วมือและมือทำงานหนักติดต่อกันเป็นเวลานานทั้งนี้หากทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาจะเกิดความผิดปกติของเส้นเอ็นรวมถึงข้อต่อต่างๆของนิ้วมือได้ซึ่งการรักษามีดังนี้รับประทานยาเพื่อลดการอักเสบและอาการปวดกายภาพบำบัดเช่นการประคบน้ำอุ่นการบริหารเส้นเอ็นนิ้วมือการนวดเบาๆและการยืดเหยียด 7นิ้วการใช้อุปกรณ์ดามนิ้วหรือการฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดอาการอักเสบและอาการปวดเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงโดยหลังฉีดส่วนมากจะหายเจ็บและอาการนิ้วล็อกจะดีขึ้นทั้งนี้ไม่ควรฉีดยาถี่เกิน2เดือนต่อครั้งในนิ้วเดียวกันส่วนการรักษาโรคโดยใช้การผ่าตัดใช้ในกรณีที่รักษาวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลและควรลดพฤติกรรมที่อาจทำให้เกิดอาการแย่ลงเช่นการใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานการเกร็งมือในท่าเดิมเป็นเวลานานเช่นการหิ้วของหนักด้วยนิ้วมือรวมไปถึงการพักมือเป็นระยะรวมกับการบริหารมือและนิ้วมือจะลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดนิ้วล็อกได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
9: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5720

0: อย่างอื่นไม่บูดนะที่บูดคือหัวใจค่ะรอนานไปหน่อยนะคะขายก้อยคอยอายจากดอกอ้อทุ่งทองนะคะต่อเนื่องจากพี่นางสิริพรค่ะเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อนะอีกหนึ่งเพลงสุดฮิตนะคะมั่นบ่มีมือแต่งเวียงนฤมลค่ะรวมถึงเพลงแรกเลยนะคะกับซ้อนสินชัยของมั่นเป็นของขวัญ นะคะเพลงนี้ก็แบบว่ามิวสิกวิดีโอนี่คือเรียกน้ำตากันเลยทีเดียวนะคะใครจะไปชมย้อนหลังก็ได้นะมิวสิกนี้น่าจะเกิน10ปีแล้วนะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง10โมง24นาทีนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยของเราฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะมีพี่พาลาดกระบังนะบอกว่าวันนี้ดีใจมากเลยฝนยังไม่ตกนะคะกลัวน้ำท่วมมากก็น่าจะเพิ่งผ่านมานะพี่พาอยู่ลาดกระบังนี่ค่อนข้างจะน้ำท่วมสูงอยู่นะคะเช่นเดียวกับพี่หวานสวนภูมิบอกว่าวันนี้อากาศดีมากๆด้วยนะคะทักทายพี่ใส่น้ำนะหัวอกพ่อห้างแม่มณีวันที่อยากจะฟังนะคะเพิ่มเติมกันได้ไม่ว่าจะเป็นทาง02-280-7127หรือ SMS ของเรานะคะ468-9990นะคะกับเพลงที่อยากฟังค่ะในวันพุธนะ14ตุลาคมค่ะ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี
0: ้ในเดือนนี้นะคะหนึ่งกิจกรรมที่เราจะได้เจอกันนะทั้งดีเจแล้วก็ FC 90ลูกทุ่งรักไทยไปเดินเที่ยวด้วยกันนะคะเที่ยวอย่างไรให้รักเมืองไทยมากยิ่งขึ้นนะคะไปกับ90ลูกทุ่งรักไทยยิ่งเที่ยวยิ่งรักนะคะเดินทางมาจนถึง

EP 10แล้วค่ะไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่านะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวคลองสารค่ะซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งในกรุงเทพมหานครนะซึ่งบางคนนี่ก็แค่ผ่านอย่างเดียวยังไม่เคยเข้าไปเลยวัดอนงคารามวรวิหารนะคะที่นี่เนี่ยพระอุโบสถสวยมากนะคะโดดเด่นด้วยลวดลายปูนปั้นประดับที่หน้าบานแล้วก็ซุ้มประตูหน้าต่างค่ะซึ่งได้รับการยกย่องเลยนะคะว่าวิจิตรงดงามมากเราไปดูด้วยตาตนเองกันนะคะนอกจากนั้นก็ไปสวนสมเด็จย่าค่ะรวมถึงไปไหว้เจ้ากันนะคะศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุเกือบ300ปีค่ะที่นี่คนมาเยอะมากนะแล้วก็ผู้คนในชุมชนนะคะใกล้ๆศาลเจ้ากวนอูเนี่ยก็จะมาขอพรนะคะก็จะเรียกว่าอากงนั่นเองนะมาขอพรอากงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการค้าขายต่างๆนานานะคะก็มาไหว้กันที่นี่ได้เลยนะคะเจอกันยิ่งเที่ยวยิ่งรักของเรา25ตุลาคมนี้นะคะไปเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าในย่านคลองสานนั่นเองค่ะซึ่งวันที่21ตุลาคมนะเป็นวันคล้ายวันพระสมภพของสมเด็จย่าด้วยนะ25ตุลาคมนี้เราก็จะไปเที่ยวกันที่นี่ค่ะทุกที่นะคะที่คุณผู้ฟังลงทะเบียนไว้ก็จะได้รับเสื้อแล้วก็กระเป๋ามอบเป็นที่ระลึกด้วยนะคะตอนนี้ยอดจองก็เต็มเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะมีของไปแจกมากมายเหมือนเดิมยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินค่ะห้ามาโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเกนผลิตภัณฑ์สแน็คแบรนด์คูลิ่งมิสต์ไมล์บาซิน OTC

0: ใครเป็นแบบเพลงนี้บ้างนะคะคือยิ่งดึกยิ่งเหงานะคะเพราะอะไรนะอาจจะเป็นว่าฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะในช่วงดึกหรือเปล่าหรือว่ากลางวันนะยุ่งมากนะคะแบบใช้สมองทั้งวันพอตกดึกนะคะสมองก็จะแบบโล่งๆนะคะรู้สึกปลอดโปร่งนะคะมันก็ทำให้แบบเหงาๆได้มีเวลาที่จะคิดฟุ้งซ่านเยอะนะคะแต่ว่ากลางวันนี่อาจจะแบบว่าไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นบรรยากาศมันพาไปก็เลยทำให้ยิ่งดึกยิ่งเหงานะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไม่มีเหงาแน่นอนนะคะจิ้งหรีดขาววงเทวันเพลงนี้สนุกสนุกต่อจากแอนอรดีบังเอิญมันได้อะ
1: ดื่มโอทีแรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: แนะนำเลยค่ะคุณผู้ฟังทางเครื่องดื่มโอทีนะคะแล้วก็เครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุ้ยจับวันนี้เก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทเท่านั้นนะคะแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุ้ยจับได้ฟรี1ขวดร้านค้าที่ร่วมรายการได้เลยค่ะหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุ้ยจับได้แล้ววันนี้นะที่ร้านค้าทั่วประเทศค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตั้งกุ้ยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงเพราะว่าดื่มง่ายแล้วก็เข้าดื่มได้ทุกวันนะเป็นคุณค่าของโสมเกาหลีตั้งกุ้ยจับค่ะที่เขานำมาใส่ไว้นะคะคุณผู้ฟังของดีก็ไม่จำเป็นต้องแพงแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ดูแลตัวเองได้แบบง่ายๆเลยละค่ะดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงห้ามพลาดกับโปรโมชั่นนี้นะคะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ4

0: ฟังยิ่งเพราะนะกับเสถียรธมือค่ะคนใช้ที่ใกล้กันนะคะเพลงของเสถียรธมือเนี่ยเรียกว่าเยียวยาหัวใจเรามาหลายต่อหลายเพลงแล้วนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเรื่องของความรักหลายๆเรื่องราวนะไม่ว่าจะเป็นความเหงาความสุขความเศร้าเสถียรธมือจัดให้นะคะเพลงนี้คนใช้ที่ใกล้กันอยู่ในชาร์ตของเรา10อันดับเพลงดังอันดับ4
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ช่วงหน้ากลับมานะคะกับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอเพลงใหม่ล่าสุดนะของเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่บางที่ไม่ได้มอบแค่ความสุขแก่ผู้มาเยือนแต่ยังมอบความรู้มอบประสบการณ์ที่มีค่าสามารถนำไปต่อยอดได้ในชีวิตจริงที่โครงการลูกพระดาบสมุทรปราการตามพระราชดำริศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นห้องเรียนตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่นี่คุณจะได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีหลากหลายจากการลงมือทำจริงทั้งการเกษตรแบบผสมผสานการประมงการปศุสัตว์รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพต่างๆทั้งงานช่างงานเคหบริบาลพร้อมซึมซับแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ยาดมตราโป๊เซียนใช้ดมยาดมตราโป๊เซียนใช้ทายาดมตราโป๊เซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊เซียน

0: ตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: เพื่อสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
3: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
4: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
5: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
6: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02-280-712เจ็ดครับ
7: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
8: ลูกทุ่งไฮเดย์ที่ด้วยใจสายเดียวกันเย
9: ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้

0: ยเศร้าเลยนะคุณผู้ฟังเป็นเพลงเศร้าที่สนุกมากๆนะคะเขาเปิดตัวนะแต่ว่าเราเนี่ยเปิดเล่าใช่ไหมในเพลงบอกไว้นะคนบอกมีใจค่ะจากเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรนะผู้สนับสนุนใจดีในช่วงเวลานี้ค่ะลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะขอบคุณไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษค่ะที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
0: ชอบเพลงไหนนะในช่วงเวลาลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอก็ขอมาได้นะคุณผู้ฟังช่วยกันดันช่วยกันเชียร์นะให้เพลงเข้าไปในชาร์ต10อันดับเพลงดังของเราค่ะ

0: ใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกรุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: สีทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: น้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กจะเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กแจ่วเดียวจบเจเล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลล์โกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: สวัสดีค่ะเนยพัศวรรณพอดีม่วนค่ะคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยค่ะ

0: เนยพัสวรรณและพรจันทพรนะคะกับรักควรมี2คนค่ะอีก1เพลงสุดฮิตนะที่ฮิตดังฮิตแบบเร็วมากนะแล้วก็แรงไปทั่วทุกวงการกันเลยทีเดียวนะคะรักควรมี2คนเพลงนี้ตามใจคุณผู้ฟังนะคะที่ขอกันมาทาง02-280-7127แล้วก็ SMS ของเรานะคะ468-9990นะล่าสุดพี่ออนจากจรัญสนิทวงค่ะสาวเมืองนนท์ใช่มั้ยคะแล้วก็มีพี่วิชาญบอกเอาที่ใบใจนะคะมีพี่ออนประเสริฐติดตามฟังอยู่ด้วยรวมถึงพี่รุจิรานะคะก็ฟังอยู่ผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะใครยังไม่โหลดก็โหลดฟรีทุกระบบนะคะถูกใจกับเพลงของสอนสินชัยด้วยใช่มั้ยคะพี่ออนประเสริฐบอกว่าของมั่นเป็นของขวัญตั้งแต่เพลงแรกในชั่วโมงนี้ถูกใจมากอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าช่วยเลือกเพิ่มกันได้นะแต่ว่าตอนนี้เราไปพักฟังข่าวตอน11โมงด้วยกันก่อนนะคะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินระบุว่าเนื่องจากมีสื่อมวลชนให้ความสนใจรวมเข้าฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมากเรื่องผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS สตง.จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานและอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะเป็นณบริเวณห้องดำริอิสลานุวัตรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมปรับช่องทางการถ่ายทอดสดเป็นเฟซบุ๊กสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยจะทำการแถลงข่าวในเวลา 11:00 น.วันนี้ทั้งนี้หลังจากที่เฟซบุ๊กสตง.ได้โพสต์แจ้งแถลงข่าวดังกล่าวก่อนหน้านี้ปรากฏว่ามีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นทวงถามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุอาคารสำนักงานสตง.ถล่มเป็นจำนวนมากซึ่งเพจ Facebook ของสตง.ได้ตอบกลับว่าปัจจุบันในส่วนของคดีอาญาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจำนวน23รายต่อศาลอาญาและคดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลจึงยังไม่มีข้อยุติถึงความรับผิดชอบของบุคคลใดจนกว่ากระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้นับแต่เกิดเหตุสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและดำเนินคดีรวมทั้งได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องและดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายตามกระบวนการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐทุกท่านสามารถติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวได้ที่เพจสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสตง.ทหารพรานจังหวัดเชียงใหม่รวมสร้างฝายแกนดินแกนดินซีเมนเพื่อฟื้นฟูป่าแม่น้ำน่านติดตามกับทหารมาแล้วคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนดินซีเมนต์เนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน3ฝายประกอบด้วยฝายห้วยจนาดขนาดกว้าง4เมตรสูง80เซนติเมตรและฝายห้วยดงข่อยบ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านขนาดกว้าง1เมตรสูง 1.5 เมตรเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพิ่มน้ำใต้ดินและกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและใช้ทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: ทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

0: ว่าเป็นเพราะอ้ายแพ้ขาวหรือเจ้าลำเอียงนะคะแต่น่าจะเป็นเจ้าลำเอียงด้วยแหละอ้ายถึงแพ้ขาวนะคะไอ้ดินอภินันท์ค่ะต่อเนื่องจากอ้ํานันทยานะคะอยากโทรหาใจสิขาดนะอีกหนึ่งเพลงฮิตจากอ้ํานันทยาด้วยนะคะก่อนหน้านั้นค่ะก็จะมีนี่เลยนะคะเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์สีไพรสารีวงแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยยืมหน้ามาเข้าฝันนะคะไพพงศธรนะ 11:22 นาทีนะตอนนี้ก็เข้าฝันไม่ได้เพราะว่าเป็นช่วงเวลาของการทำงานนะคะแอบหลับอะไรไม่ได้นะคุณผู้ฟังใกล้เที่ยงแล้วต้องนึกถึงมื้อเที่ยงก่อนแล้วก็ให้การแอบหลับเนี่ยเป็นช่วงบ่ายหลังจากที่หนังท้องตึงแล้วนะเราก็แอบหลับกันต่อนะคะช่วงเที่ยงแบบนี้วันนี้มื้อเที่ยงกินอะไรดีเป็นคำถามที่แบบว่าถามกันทุกวันแล้วก็บางทีก็นึกไม่ออกจริงๆนะคะอาหารจานเดียวนี่คือกินง่ายที่สุดแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นต้มยำเป็นผัดไทยเป็นอะไรอีกล่ะนะคะอย่างเช่นต้มยำนี้ก็ต้องกินกับข้าวใช่ไหมคะก็จะต้องแบบว่าเหมือนเป็นกับข้าวอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าอาหารจานเดียวก็จะง่ายๆขนมจีนสุกี้ทะเลนะคะข้าวเหนียวไก่ย่างนะคะหรือว่าจะเป็นแบบปีกไก่ทอดอันนี้ก็แซ่บดีเหมือนกันนะคะข้าวเหนียวปีกไก่ทอดส้มตำนะแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กด้วย
1: น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: บอกเลยนะว่าไม่ต้องมานั่งคั่วพริกทำแจ่วกินเองนะบางทีรสชาติไม่เหมือนเดิมนะคะบางวันทำเราแซ่บบางวันทำเราไม่แซ่บนะคะแนะนำเลยผู้ช่วยคู่ครัวน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กค่ะเป็นมะขามเคี้ยวเข้มข้นนะคะรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีอร่อยง่ายๆแบบไม่ต้องลุ้นนะเทแล้วก็คลุกค่ะขวดเดียวเอาอยู่นะไม่ว่าจะเอาไปจิ้มไปผัดไปหมักหรือคลุกได้หมดทุกอย่างเลยซื้อติดบ้านเอาไว้ไม่มีผิดหวังนะคะมองหาโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มบนขวดให้ดีๆค่ะร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณนะนึกถึงความอร่อยก็ต้องนึกถึงน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กค่ะอร่อยง่ายๆแจ่วเดียวจบเลยรอสาวที่บขส.นะคะจากพี่จอยโรมิดค่ะ022807127และ SMS ของเรา4689990ช่วยออยเลือกเพลงเพิ่มเติมได้นะอยู่เป็นเพื่อนกันที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราช่วงหน้ามีบรรยากาศนะเพลงสดๆจากคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ด้วยอยากฟังเพลงสดของศิลปินคนไหนช่วยคิดช่วยเลือกได้เลยนะคะ

0: คู่แฝดพงพันธ์นะคะตอนนี้ก็แบบว่ามีเพลงให้เราได้ฟังกันเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังเป็นเวอร์ชั่นแบบไลฟ์นะคะบอดเงาเพลงนี้ต่อเนื่องจากจอยรวมมิตรรอสาวที่บขสค่ะลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวได้ใจสไตล์เดียวกันนะคะวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้เที่ยวฟรีทุกที่นั่งเลยกับยาดมตราโอยเซียนนะคะเป็นทริปสุดพิเศษค่ะเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามค่ะ32รางวัลนะ1รางวัลเท่ากับ1ที่นั่งนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่โชคดีได้ไปเที่ยวกับเราเนี่ยนะสละสิทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะนำคนอื่นเนี่ยมาแทนได้นะคะบ่ได้เด้อเจ้าตัวต้องเคลียร์คิวให้ดีนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนโทรลงทะเบียนได้เลยที่022807127ทุกวันเสาร์นะรอดีเจออยโทรกลับไปหานะคะเพื่อมาเปิดแผ่นป้ายหน้าใหม่เจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวฟรีทันที1ที่นั่งนะคะแล้วก็ขอให้ผู้ร่วมทริปของเราทุกคนเนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบเดินเหินสะดวกคล่องแคล่วนะคะเพราะว่าทริปนี้เราก็ค่อนข้างจะเดินกันเยอะอยู่นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เดินกันให้คล่องเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะพี่ช้างพี่ช้างเดินคล่องไหมคะเดินเก่งไหมพี่ช้างเดินเก่งไหม
1: เดินเก่งแต่ตอนหลังต้องหาอาวุธคู่ใจ
0: ก็คือรองเท้าใช่ไหมรองเท้าที่แบบว่ามันซับพอร์ตเท้าเราได้ดี
1: ใช่เพราะเราเดินเยอะ
0: อ๋อนะคะออยเองเป็นคนที่แบบบางทีใส่อะไรก็ได้นะพี่ช้างก็เลยทำให้แบบปวดเท้าปวดน่องไม่สิคะพี่มันผิดไงคือมันปวดเท้าปวดน่องก็ต้องแบบหารองเท้าที่แบบช่วยซับพอร์ตเท้าเราอันนี้ก็ต้องฝากถึงแฟนๆทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวกับเรายิ่งเที่ยวยิ่งรักหรือว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เนี่ยก็ใส่รองเท้าที่แบบเดินได้คล่องแคล่ว
1: เดินแล้วก็เดินได้นานเดินได้แบบว่าทนแล้วก็ไม่ปวดเมื่อยรองเท้ามีส่วนมากตอนนี้พี่ช้างก็กำลังอยู่ในขั้นเขาเรียกอะไรนะ
0: อยากหาซื้อรองเท้าใหม่ ในใจจริงคืออยากได้รองเท้าใหม่นั่นแหละนะคะส่วนการดูแลสุขภาพนี่เป็นข้ออ้างใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆนะคะพี่ช้างเวลาที่เราเนี่ยจัดยิ่งเที่ยวยิ่งรักตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้นี่ก็เป็นแบบ10ครั้งแล้ว
1: ครับผม
0: เนาะแล้วก็ลูกทุ่งฮอลิเดย์ของเรานี่ก็ทำให้แบบแฟนๆของเราทุกคนเนี่ยก็เป็นแบบนักเดินเหมือนกันมันดีต่อสุขภาพนะจริงๆแล้ว
1: ค่ะก็เดี๋ยวนี้โพสท่ากันก็เก่ง
0: เอ้ยถ่
1: าย
0: รูป
1: ทุกคนไปก็จะได้รูปสวย
0: ๆค่ะ
1: นะครับจากพวกเราเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนั่นเอง
0: นี่นะคะในตอนที่เราเที่ยวได้เนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราไปเที่ยวซะ
1: นะ
0: ค
1: ะเพราะว่า
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวพออายุมากๆบางคนก็ไม่ไหวละใจอยากจะไปเที่ยวแต่ว่ามันก็ร่างกายไม่ไหวนะแต่ว่าเชื่อว่าถ้าเกิดเริ่มต้นจากแบบจิตใจเรามีสุขภาพจิตที่ดีนะไปไหนไปกันมันก็ทำให้แฮปปี้ทุกเส้นทาง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: โดยเฉพาะเสียงหัวเราะรอยยิ้มความสุขสนานเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้สุขภาพเราเนี่ยดี
0: ค่ะ13
1: โดยแบบรู้ตัวไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะรู้ตัวเลยว่าดีขึ้น
0: นี่นะคะ13ธันวาคมนี้ค่ะพี่ช้างทั้งหมด32ที่นั่งยาดมตราโปรยเซียนพาไปเที่ยวฟรีตอนนี้ออกไปแล้ว15ที่นั่ง
1: ก็เหลืออยู่อีกไม่เท่าไหร่
0: 17ค่ะเหลืออีก17คือมาถึงครึ่งคันแล้วตอนนี้
1: ใครเพิ่งทราบข่าวก็อย่าลืมรีบไปลงทะเบียนเนาะ
0: ค่ะส่วนคนที่แบบลงทะเบียนแล้ว
1: ก็ต้องรอ
0: รอลุ้นนะดีเจออยโทรหาทุกวันเสาร์นะคะมีแฟนรายการบางท่านบอกว่ากำโทรศัพท์จนมือเปียกเลยค่ะทำไมพี่ลอนนี่ถึงไม่โทรหาสักทีอะไรอย่างเงี้ยพี่ช้าง
1: ครับผมมันก็ต้องแล้วแต่ดวงแล้วเนาะเพราะมันก็มีจำกัดจริงๆ
0: ค่ะโอเคนะคะยาดมตราโป้ยเซียน
2: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: เป็นแบรนด์ที่อยู่กันมายาวนานถึง90ปีแล้วนะคะแล้วก็ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ด้วยซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกค่ะคุณผู้ฟังยาวนานกว่า30ปีนะคะมีเรื่องของเก้าอี้มานั่งแทนกำลังใจที่ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรืออำเภอค่ะที่ชัยภูมิระนองบึงกาฬเชียงรายนะปัตตานียะลาหนองคายแล้วก็ที่จังหวัดตรังค่ะซึ่งมอบไปแล้วมากกว่า 3,000 ตัวจากโปรยเซียนด้วยนะคะ Facebook Fanpage โปรยเซียน TikTok โปรยเซียน Official TH และ YouTube ป้อยเซียน Official ค่ะ
3: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว
0: ์ลูกทุ่งสแควร์ของเรา4ตุลาคมนะคะที่ผ่านมาบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานนะคะพี่ช้างชอบช่วงไหนมากที่สุดคะลูกทุ่งสแควร์ของเราเนี่ย4ตุลาที่ผ่านมา
1: จริงๆแล้วก็ชอบทุกช่วงนะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ากำลังอยากจะชอบเป็นพิเศษ
0: ช่วงไหน
1: ตอนที่ดีเจของเรานะที่ไปร้องเพลงแล้วก็กำลังจะพัฒนาให้กลายเป็นกิจกรรมที่ FC ของเรากับดีเจของเราได้มีความสนุกสนานจากการร้องเพลงร่วมกันและเชื่อมกัน ออกจอทีวีร่วมกัน
0: นี่นะคะพี่ช้างเรามีแจกโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นไปเอ๊ะตอนนี้โปสการ์ดพร้อมลายเซ็นของเรายังอยู่ดีไหมคะใครที่ได้ไปอยู่หน้าเวทีเก็บไว้ที่ไหนบ้างนะคะยังไงส่งข่าวกันนิดนึงนะคะว่าโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นของเรายังอยู่ไหมนะคะ นะคะแล้วก็มีนอกจากโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นก็มีแจกของรางวัลสำหรับคนที่แดนซ์มันๆหน้าเวทีด้วยเดี๋ยวต้องรอ10 มกราคมนะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรพิเศษอีก
4: ฝากไว้ด้วยกับแจ

0: มสแควร์ซุปเปอร์โชว์ยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
1: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวนสมเด็จย่าคลองสานอนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยใช้พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งศึกษาพันไม้จัดแสดงนิทรรศการอบรมศิลปะและงานฝีมือโดยจัดให้ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติครับผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบพิเศษเป็นที่ระลึกแล้วพบกันนะครับ
2: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสานเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเนกแบรนด์คูลิ่งมิส
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟเนลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: คนแบกกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดด
5: หอมจัง
6: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
7: คนแบกกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
8: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
9: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
10: I love Apache
11: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่คู่
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟเนลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
14: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
13: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
14: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
13: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
2: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย90 90 Super Request

0: พี่ไหมพี่รมพรนะเพลงนี้คุณผู้ฟังขอเข้ามาพี่วิชาณนางลิ้นจี่ค่ะทางหลังไมค์ของเรา022807127ขอบคุณมากๆเลยรอสายใจสั่งมา90 super request ค่ะ
1: 90 90 super request

ลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0: ไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
2: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
3: ช้างไทยช้อปปิ้งของเรานะกับยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีค่ะส่วนผสมของสมุนไพรเนี่ยเขาคัดสรรมาแล้ว12ชนิดนะอย่างเช่นเห็ดลิ้นจื้อโพรโพลิสรากโสมสะระแหน่กระบูนเปลือกมังคุดแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งยาสีฟันด็อกเตอร์วีเนี่ยช่วยปรับสมดุลภายในช่องปากนะคะคุณผู้ฟังทำให้ภาวะกรดอ่อนๆเนี่ยให้กลายเป็นด่างนะจึงทำให้แบคทีเรียตัวดีเติบโตได้ค่ะส่วนแบคทีเรียตัวร้ายก็กำจัดออกไปนะคะภูมิคุ้มกันก็จะเกิดขึ้นในช่องปากเหงือกและฟันก็จะแข็งแรงด้วยหลอดหนึ่งใช้ได้นานเพราะว่าใช้เพียงนิดเดียว1หลอดเนี่ยใช้ได้ยาวๆไปเลยนะคะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นวันนี้ค่ะซื้อ2หลอด450บาทเท่านั้นที่ช้างไทยช้อปปิ้งนะคะ0923524446นะคะพี่บุ๋มของเรานี่ประท้วงเข้ามานะบอกว่าเพลงรอสายใจสั่งมาเนี่ยคนขอมี2คนก็คือพี่ทันสาธุประดิษฐ์นะคะแล้วก็พี่หนุ่มน้องบัวลำพูนะคะไม่ใช่พี่วิชาญดีจะออยอ่านผิดนะคะใช่ค่ะอ่านผิดค่ะตามันลายนะแฟนๆก็ขอเพลงกันเข้ามาเยอะเนาะก็มีสลับสับสนกันไปบ้างไม่ว่ากันนะเพลงดองในไหก็เยอะ

ิ่งที่โดนดองไว้นานานะคะดวงตาคงทองกับสาวเมืองกาญจน์คุณไก่เด็กกาญบอกว่าไม่เป็นไรครับผมขอเพลงแล้วไม่ได้ฟังผมโดนดองจนชินไปหมดแล้วนอกจากขอเพลงแล้วโดนดองนะคะดองทั้งเพลงดองทั้งข้อความดองทั้งสายหลังใหม่แถมเปิดเพลงให้ก็พูดชื่อคนผิดอีกนะคะอะไรจะครบขนาดนี้เนี่ยนะคะแอปช้างไทยออนไลน์เดี๋ยวฟังเพลงยาวๆ1ชั่วโมงนะคะบ่ายโมงอยู่ต่อกับดีเจดองพรุ่งนี้8โมงเช้าแบกไฮ4ใบมาใหม่ค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้รัวๆนะมีความสุขกับวันทำงานตลอด

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ร้อยล้านสองผ่านสื่อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5737

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

มาแล้วจ้ามาพร้อมกับความอึมครึมเฉยเลยบ่ายกว่าแบบนี้แค่นี้จะมีแดดนะครับหลังจากมีแดดมาให้ได้ชื่นใจหลายๆวันติดต่อกันวันนี้มาเริ่มต้นกันในช่วงบ่ายด้วยความอึมครึมซะอย่างนั้นนะครับบ่ายโมง22นาทีครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกดังอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับรายงานตัวสวัสดีคุณผู้ฟังชาว90ลูกทุ่งรักไทยนะครับเจอกันในช่วงภาคบ่ายวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้14ตุลาคมครับหลังจากเมื่อวันนี้หยุดได้หยุดกัน1วันในวันที่13นะครับวันนี้ก็กลับมาทํางานกันตามปกติแล้วด้วยนะครับแล้วก็ไม่ปกติอย่างเดียวก็คืออากาศนั่นเองนะครับเพราะว่าดูอึมครึมยังไงแปลกๆเหมือนกันก็ไม่รู้นะเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมานี่จริงๆมีแสงแดดให้ได้แบบว่าดูสดใสกันต่อวันนี้มาพร้อมกับความอึมครึมนะเหมือนจะมีฝนตกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะครับถามว่าดองอยู่ที่นี่เรียบร้อยนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยในทุกช่องทางเลยครับ FM 90แล้วก็แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับ1ชั่วโมงที่แล้วทาง FM 90นี่ก็ได้อัปเดตข่าวสารข้อมูลที่น่าสนใจกันไปส่วนทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นี่ฟังเพลงกันไปยาวๆครับแต่ว่าตอนนี้ทั้ง2ช่องทางกลับเข้ามาสู่ในช่วงของ90ลูกทุ่งรักไทยช่วงเวลาของดองแล้วนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันจนถึง 4:00 น.เลยแล้วก็เริ่มต้นด้วยความสนุกกันสำหรับชั่วโมงนี้กันตั้งแต่เพลงแรกเลยนะครับเบลนิพาดากับให้การีมาส่งได้บ่อมินซวาอินชิราออร์แกนิกกับห้ามตัวแอนโอรดีกับฟิลเตอร์เบลอธาตุแท้ไม่ได้มีตากตาชลดาเมื่อสักครู่นี้ครับบ่องึดจากเม็ดนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันจนถึง 4:00 น.อย่างที่บอกครับเพราะฉะนั้นเพลงไหนที่ทำให้บรรยากาศดูสดใสเพิ่มมากขึ้นบอกได้เลย02 280 7127นะครับหรือ SMS ก็ได้4689999

0: ไอโซดครับสนุกสนุกกันต่องานจากโทนี่แปดแสนชาวแล้วก่อนหน้านั้นกับเต้ยอธิบดินกับหนึ่งงานที่ชื่อว่างัดทางงัดนะครับส่วนใครที่อยากจะงัดไหนออกมาให้ได้แบบว่าสนุกสนานกันก็บอกกันได้อย่างที่บอกนะครับสองช่องทางวันนี้สแตนบายพร้อมอยู่แล้วรอรับเพลงที่อยากจะฟังกันนะครับทั้งหลังไมค์แล้วก็เอสเอ็มเอสได้หมดเลย
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับหรือว่าบางวันฝนไม่ตกก็อาจจะอากาศร้อนทำให้แบบว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยเปียกแล้วก็อับชื้นได้แล้วก็ต้องการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันอาจจะเกิดอาการคันยุบยิบได้นะครับลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะครับเพราะว่าสบู่ไมด้าเนี่ยเขามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะครับที่มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันหรือว่าระคายเคืองผิวหนังครับใช้ได้ทุกวันครับทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งด้วยนะครับเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยบอกได้เลยว่าใช้แล้วเนี่ยสบายผิวอาการคันลดลงแน่นอนนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็มีทั้ง Shopee มีทั้ง TikTok นะครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health ก็รีบไปหาซื้อมาใช้กันได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ราร้องเพลงฮิตที่คิดถึงครับเอาเพลงนี้มาฝากกันฟังแล้วมันเจ็บปวดจริงๆเลยกุ้งสุทธิราชครับกับงานในชื่อว่าโกหกหน้าตายเพลงฮิตที่คิดถึงครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีกันต้องรีบด่วนเลยนะครับเพราะกิจกรรมนี้จะพาไปเที่ยวกันแล้วในช่วงเดือนธันวาคมครับลูกทุ่งฮอลิเดย์ป๋อยเซียน90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ยาดมตราป๋อยเซียนชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวฟรีกันตลอดทั้งทริปเลยนะครับทริปสุดพิเศษลูกทุ่งฮอลิเดย์เปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัล32ที่นั่งที่จะได้ไปฟรีกันนะครับไปกันวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ที่จังหวัดลพบุรีนั่นเองนะครับโทรลงทะเบียนตอนนี้เบอร์นี้ครับ02-280-7127นะครับโทรมาแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับจากนั้นใดที่ Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90นะครับพิมพ์คำว่ายาดมตราป๋อยเซียนใต้ภาพกิจกรรมนี้ลูกทุ่งฮอลิเดย์ที่จะเป็นโพสต์ปักหมุดเอาไว้บนสุดเข้าไปก็เจอเลยก็ไปพิมพ์ยาดมตราป๋อยเซียนได้เลยนะครับแล้วทุกวันเสาร์ครับช่วง 11:00 นจนถึง 15:00 นในช่วงของ DJ Oil เนี่ยก็รอลุ้นให้ DJ โทรกลับเพื่อลุ้นเป็นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีนะครับไปเที่ยวฟรีกัน1ที่นั่งนะครับแล้วก็ทริปนี้เนี่ยเราจะเดินเที่ยวชมกันเยอะนิดนึงนะครับขอให้ผู้ที่จะร่วมทริปกับเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเดินเหินสะดวกคล่องแคล่วเพื่อความคล่องตัวด้วยนะครับถ้ารู้แบบนี้แล้วอ่ะรีบไปลงทะเบียนกันแล้วไปเที่ยวฟรีด้วยกันกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ป๋อยเซียน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: Taste Allow Town รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสพระอัจฉริยภาพที่ผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมและความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมากมายที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่9ช่วยลัดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น30เท่าถือเป็นโครงการที่บรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ชาวสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่แสนงดงามของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทอดยาวสุดสายตาพร้อมพักผ่อนหย่อนใจในสวนสุขภาพลัดโพเพลิดเพลินกับการเดินเล่นปิกนิกปั่นจักรยานได้ตามใจชอบท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวสุดร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ทายาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนจะมาเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็บ
5: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: หนึ่งงานล่าสุดครับในช่วงละครลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอดับอ้อทุ่งทองหนึ่งงานที่ชื่อว่าฮักแพ้บุญแห่เทียนหยิบมาแนะนำกันในช่วงนี้นะครับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสุดยอดน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปี
0: ช่วงนี้หลายๆคนใส่ใจดูแลสุขภาพกันนะครับแล้วก็มาดูแลกันด้วยน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถดีกว่านะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ขายดีมากๆในตอนนี้นะครับลดอาการปวดข้อปวดเข่าครับบรรจุในรูปแบบของเม็ดซอฟเจลรับประทานง่ายนะครับหลายคนได้ลองแล้วของดีแล้วก็บอกต่ออย่างดารานักแสดงรุ่นใหญ่อย่างแม่อีทดวงใจอภัยการนะครับที่พบเจอปัญหาปวดข้อปวดเข่าจนมาเจอกับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถครับแม่อีทกินจริงจนมั่นใจแล้วก็ตัดสินใจมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสุภาพโอสถมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับใครอยากจะดูแลตัวเองอยากจะซื้อฝากคนที่คุณรักกันวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมีมาให้แฟน90ลูกทุ่งรักไทยโดยเฉพาะเลยครับโปรชุดทดลอง2กระปุกทานได้1เดือนปกติ700บาทเหลือเพียง390บาทเท่านั้นนะครับโปรชุดขายดี7กระปุกปกติ 2,450 บาทพิเศษเพียง 1,090 บาทและโปรชุด7กระปุกเนี่ยแถมฟรีกระเป๋าสวยๆ1ใบจากสุภาพโอสถไปด้วยครับโทรวันนี้เลย0626671909โทรตอนนี้เนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก 10% ด้วยราคาก็ถูกพิเศษลงไปอีกครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง0626671909ดูแลตัวเองง่ายๆวันละ2แคปซูลครับลดอาการปวดข้อปวดเข่ากับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่กับคนไทยมากว่า70ปี
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
2: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเดินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลวิ่งโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
8: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
7: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
8: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
7: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โหดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงๆจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
13: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
14: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

90มิวสิกมาแรงครับงานจากบ่าววีกับเอาที่บายใจหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วสบายใจจริงๆก็ไม่น่าแปลกใจที่มาแรงครับคุณฟังแล้วได้เรื่อยๆแล้วก็ความหมายที่ดีกับเพลงนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าอะไรที่มันทำแล้วสบายใจเราทำไปหรือว่าอย่าไปใส่ใจกับเรื่องที่มันเครียดทำใจให้สบายๆดีกว่าให้อีกสักหนึ่งงานครับปิดท้ายในชั่วโมงนี้วิ่งระดมบนกับไอ้ไพ่เด้งๆในชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับเราต้นชั่วโมงเหมือนเช่นเคยครับมีนัดกันใน Facebook Live

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอม
0: แ
1: ม่
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงคุ้มที่สุดแล้ว
6: มีรายงานว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้มีการเน้นย้ำในที่ประชุมให้รัฐบาลขออภัยค่ะให้รัฐมนตรีดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมถึงให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตามมาตรา151ซึ่งรัฐบาลได้วางกรอบไว้ในวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่อนนอกจากนี้ครม.ยังได้หารืออนุมัติจัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรระหว่างวันที่2ถึง3พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีโดยจะเน้นไปที่เรื่องการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมอาหารและยาเสพติดรวมไปถึงอื่นๆที่เหมาะสมทั้งนี้ครม.จะถือโอกาสร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองที่จังหวัดอุดรธานีด้วยการประชุม IMF World Bank 2026ในส่วนของ IMF มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องหนี้สาธารณะทั่วโลกที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าวิตกคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
7: ภายในการประชุม IMF World Bank 2026ในช่วงเช้าผู้แทนการเงินระหว่างประเทศแถลงถึงภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลกให้แก่สื่อมวลชนได้สักถามโดยนายโรดริโก้บัตเลอร์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะทั่วโลกที่ในปี2025มีสาธารณะทั่วโลกอยู่ที่ 94% ของ GDP และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 100%ของ GDP ในปี2029โดยปัจจัยมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวการเงินสาธารณะกำลังเผชิญกับแรงกดดันการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นความต้องการทางสังคมแต่ป้องกันประเทศรวมถึงความอิสระทางยุทธศาสตร์และภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตาม IMF ยังมองว่าแม้เศรษฐกิจโลกในปี2569จะขยายตัวได้ดีแต่ฐานะการคลังกลับอ่อนตัวลงขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมและดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ภาระชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการรักษาเสถียรภาพหนี้เป็นไปได้ยากนอกจากนี้ยังพบว่าหลายประเทศยังมีการใช้งบประมาณจำนวนมากในการรับมือกับผลกระทบราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและภาพรวมยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาพลังงานได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้ IMF ยังได้หยิบยกแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลกใน3ข้ออาทิการปฏิรูปภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อลดอุปสรรคต่อการลงทุนและการผลิตซึ่งสามารถช่วยเพิ่ม GDP ต่อหัวได้ร้อยละ 3.5 พร้อมกับเร่งทำการฟื้นฟูฐานะการคลังในประเทศที่มีหนี้สูงและมีความเสี่ยงพร้อมจัดทำแผนลดหนี้ที่น่าเชื่อถือณภาพรสั้นกลรายกันค่ะ
8: ใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริษาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

านไป2โมงมา24นาทีกับติดกาวสิบกระจุงรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกช่วงเวลาของน้องนะครับในการดูแลกันต่อไปวันพุธกลางสัปดาห์ครับวันนี้14ตุลาคมเผอแป๊บเดียวเท่านั้นเองกำลังจะเข้าสู่ช่วงกลางเดือนแล้วเวลาผ่านไปด้วยความรวดเร็วเหลือเกินนะครับเดือนที่10ประจำปีนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนแล้วแล้วก็ปีนี้2569เหลืออีกเพียง2เดือนนิดๆนะครับเราก็จะได้เขาดาวเข้าสู่ช่วงของปีใหม่กันอีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็น1ปีที่หลายคนจะรู้สึกว่ามันเป็นอีก1ปีที่หนักหนาซะเหลือเกินนะครับอ่ะสู้ๆกันต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็ยังคงต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องราวของสภาพอากาศกันด้วยหลังจากนี้ไปคิดว่าภาคใต้ก็น่าจะเจอเรื่องราวของฝนจะเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยกันละกันนะครับชั่วโมงนี้เริ่มต้นด้วย4เพลงดังเพราะฮิต 100% ในชั่วโมงนี้ครับไมค์พิรมพรกับในความคิดทอดมีแต่เจ้าผู้เดียวครับเบียร์พร้อมพงกับสำนีบาวาสนากองห้วยไร่กับสายว่าสิบอถิ่มกันนะครับแล้วก็มีมนแคนแก่นคุณเมื่อสักครู่นี้แก้วตาขาร็อกนะครับใครอยู่ด้วยกันก็ทักทายกันได้เพิ่มเติมเพลงที่อยากจะฟังได้ตลอดเลยในช่วงเวลาของร้องนะครับ2ช่องทางเหมือนเช่นเคยที่หลังไมค์ก็02-280-7127แล้วก็SMS ครับ4689990

0: ทุ่มเทให้ใครมากๆรักใครมากๆแล้วเขาไม่รักตอบหรือว่าเขาไม่ดูแลเรากลับหันกลับมาดูแลตัวเองก็ได้ครับรักตัวเองให้มากขึ้นนิดหนึ่งจะได้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือเมลตาวิสาตุ๊กตานริศรากับเจ้าดอกจำปาก่อนหน้านั้นมีผายพงศธรสักคนที่เข้าใจที่พี่สายน้ำตามหาเข้ามาครับ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ทรีทเมนต์ผมดีๆแบบนี้ก็ต้องกรีนไบโอเลยนะครับใครที่กำลังมีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตก็ต้องกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมครับทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตกล้าท้าให้ลองครับด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้งานง่ายนะครับแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับแค่นี้ผมก็สวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักนะครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็ขอแนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกลด์ซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิญชวนมาเที่ยวชมอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวนสมเด็จย่าคลองสานค่ะเพราะนอกจากจะได้ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจแล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์มีอาคารเก่าสุดคลาสสิกที่ถูกเก็บรักษาและทำนุบำรุงไว้เป็นอย่างดีอีกทั้งเป็นพื้นที่ร่มรื่นบรรยากาศดีมากๆอีกแห่งนึงในกรุงเทพมหานครค่ะผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกแล้วพบกันนะคะ
0: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสานเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สแน็คแบรนด์คูลิ่ง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
6: I love Apache
7: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
10: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: เป็นหนึ่งเพลงที่เสียงขลุ่ยเพราะเหลือเกินนะครับสำหรับหนึ่งงานล่าสุดจากหญิงทิติการนะครับหนึ่งงานที่ชื่อว่าเมรีนั่นเองหยิบมาแนะนำกันกับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะครับขอกับคุณไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้ใจ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ5ม้าโอสดยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าออกไปทำกิจกรรมด้านนอกนะครับหลายคนอาจจะหนีไม่พ้นปัญหายุงกัดมดกัดหรือว่าแมลงกัดต่อยแล้วอาจจะทำให้เกิดอาการคันกวนใจนะครับก็หาขอแนะนำเลยกับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบครับมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยทาแล้วให้ความรู้สึกเย็นสบายรู้สึกผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีนะครับจะพกติดตัวเอาไว้ใช้ทุกวันนะครับก็ไม่ว่าจะที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางก็จะช่วยบรรเทาอาการคันได้ดีทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบครับยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะกิจกรรมต่างๆครับขวดเดียวใช้ได้หลากหลายตอบโจทย์ทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยหาซื้อได้ง่ายที่7-Elevenและก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ยาดมและพิมพ์เสนน้ำตราโป๊ยเซียนผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับโลกของคนไทยมั่นใจปลอดภัยไร้เชื้อโรคปนเปื้อนผลิตจากสมุนไพรด้วยมาตรฐาน GMP PICS ที่คนทั่วโลกยอมรับซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตยาดมที่สูงที่สุดของโลกผู้บริโภคในตลาดชั้นนำทั่วโลกจึงมั่นใจยาดมและพิมพ์เสนน้ำตราโป๊ยเซียนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นยุโรปและอเมริการวมถึงอีกหลายประเทศทั่วโลกซื้อยาดมหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นนอกจากจะต้องดูที่มีอย.แล้วเพื่อให้เราได้รับความปลอดภัยสูงสุดต้องดูที่มีมาตรฐาน GMP PICS ด้วยยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
3: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: อยากมูใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเลิศต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ
7: Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

สารสารสินเงียบกับงานที่ชื่อว่าระเบิดเวลานะครับแล้วก็เวลาตอนนี้บ่าย 2:55 น. 90 ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชั่วโมงที่2นะครับแต่ว่ายังมีเวลาอยู่ด้วยกันกับดองอีก1ชั่วโมงเต็มๆเลยจนถึง 4:00 น. นะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงหน้าเพื่อนที่อยากจะฟังก็ยังคงเพิ่มเติมได้นะครับ02-280-7127 SMS 4689990ชั่วโมงนี้ปิดท้ายด้วย1งานนี้นะครับฝ่าลำเพลินวงศกรครับแฟนบอกว่าป้อใน cover version เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อ90ลูกทุ่งรักไทยครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับปวริษาวรศรีประภาค่ะศิหศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2ย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายส่วนกรณีจีนตั้งฐานบินใกล้ชายแดนไทยลาวยังไม่กระทบไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีทั้งเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีทั้งเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ศิหศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2คณะประนอมเปิดโอกาสไทยกัมพูชาแจงหลักการขีดเส้นทางทะเลย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายศิหศักดิ์ พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชารอบที่2ในวันที่18ถึง17ตุลาคมนี้ณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์รุดระบุว่าตนจะเดินทางในวันศุกร์นี้ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคโดยขณะนี้นายประกรณ์ นิรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วพร้อมกับอธิบดีกรมสนธิสัญญาซึ่งมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะประนอมซึ่งเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ซึ่งของประเทศไทยไม่มีปัญหาอะไรเพราะยึดถือตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนกรณีกัมพูชามีการขีดเส้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก็ไม่เป็นไรไทยก็ยังคงยืนยันตามเส้นของไทยและเมื่อได้มีการศึกษาก็คงเห็นว่าเส้นของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรส่วนเรื่องเขื่อนดักตะกอนนั้นนายศิหศักดิ์บอกว่าขอให้โฟกัสเรื่องปัจจุบันก่อนนี่เป็นผลชัยเพิ่งรายงานครับ
2: นอกจากนี้นายศิหศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีจีนตั้งสนามบินในสปป.ลาวซึ่งห่างจากชายแดนไทยประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นว่าทราบว่าเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจีนกับลาวซึ่งก่อนหน้านี้ที่ตนเองไปเยือนลาวก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องภายในและยังไม่มีอะไรที่ต้องกังวลส่วนจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยหรือไม่เพราะห่างกันไม่เท่าไหร่นายศิหศักดิ์กล่าวว่าการก่อสร้างสนามบินอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพียงแต่ต้องติดและหากสปป.ลาวเห็นว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคงของภูมิภาคก็คงแจ้งมากรุงเทพมหานครจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมได้ต่างกันเหตุพิจารณาตามความเสียหายเผยอนุมัติแล้วกว่า 1.6 แสนรายเร่งแก้ปัญหาเงินเข้าช้าพร้อมใช้ระบบเขตบัดดี้ลดความแออัดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นางสาวทวิดากมลเวทรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดเผยว่าณวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครอนุมัติและส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว 169,625 รายขณะที่ปภ.อนุมัติส่งธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินสำเร็จแล้ว 92,167 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า676ล้านบาทโดยสำหรับเงินเยียวยาที่ได้รับแตกต่างกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรีโดยผู้ที่ได้รับ 5,000 บาทเป็นกรณีน้ำท่วมขังหรือน้ำรอมบ้านแต่ไม่ไหลเข้าตัวอาคารส่วนผู้ที่ได้รับ 9,000 บาทเป็นกรณีที่น้ำท่วมเข้าภายในบ้านและทรัพย์สินได้รับความเสียหายส่วนปัญหาเงินล่าช้าพบสาเหตุหลักมาจากการผูกพร้อมเพลย์ที่ไม่ตรงกับเลขบัตรประชาชนการยื่นคำขอซ้ำในครัวเรือนเดียวกันเอกสารหรือรูปถ่ายความเสียหายไม่ครบรวมถึงกรณีบ้านเช่าต้องมีหลักฐานยืนยันขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขปัญหาคิวหนาแน่นด้วยระบบเขตบัดดี้ระดมเจ้าหน้าที่จากเขตที่มีผู้ยื่นคำขอน้อยไปช่วยเขตที่มีประชาชนเดือดร้อนจำนวนมากพร้อมเพิ่มจุดบริการและเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจเอกสารตลอดเวลาทั้งนี้ผู้ที่ยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นซ้ำหากต้องการเอกสารเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานโดยตรงส่วนการติดตามสถานะสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

เป็นเพราะจากสาวๆเสียงสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่3ครับที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกบรรยากาศในวันนี้ที่อย่างที่บอกครับว่ามันดูอึมครึมเหมือนจะมีฝนตกนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีฝนเล็กๆน้อยๆแถวๆเขตบางขุนเทียนนะครับอ่ะใครอยู่แถวนั้นก็ระมัดระวังด้วยกันนะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆในส่วนของกรุงเทพมหานครวันนี้ยังไม่มีฝนครับก็มีแค่ความอึมครึมกันแบบเนี้ยตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยกันละกันเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ครับบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่บางพื้นที่มีความอึมครึมแล้วก็หลายวันที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวของแดดที่หลายๆคนก็เริ่มบ่นว่ามันร้อนนะเนี่ยประมาณนั้นนะครับช่วงนี้เริ่มต้น4เพลงดังเพราะฮิต 100% ครับพี่ต่ายอรทัยหยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บ่พี่นางสิริพรอภัยพงศ์นะครับผู้หญิงหลายมืออันวิไลพรเป็นอย่างบุญของน้องครับและการตองทุนนั้นเมื่อสักครู่นี้1นาทีชื่อว่าแก้บนนะครับอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในทุกช่องทางด้วยนะครับ FM 90รวมจนไปถึงแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยช่วงนี้ครับ90 Super Request มาแล้วรอกันอยู่หรือเปล่าที่จะได้request ด่วนกันถ้ารอกันอยู่ก็ได้เวลาส่งรายชื่อเพลงกันเลย2ช่องทางเหมือนเช่นเคยครับจอง90 Super Request กันนะครับ SMS 4689990หรือว่าหลังไมค์ก็ได้โทรมาฝากได้เลย02-280-7127ครับ

0: อีกนิดนึงก็จะได้เจอลมหนาวกันแล้วแหละครับไม่รู้ว่าลมหนาวปีนี้จะทำถึงหรือเปล่านะเพราะว่าฤดูฝนปีนี้ทำถึงจริงๆครับขนาดเขาบอกว่าปีนี้เป็นเอลนินโญนะน้ำจะน้อยครับแต่สุดท้ายมันน้ำเยอะเอาช่วงปลายฝนแบบนี้เยอะซะจนแบบเกินพอครับรอดูแล้วกันแล้วลมหนาวปีนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่นี่คือลมหนาวครับจากมินพินชองฟิชชิ่งกับแหม่มวิมานรำครับก่อนหน้านั้นมีเอิ้นขวัญรัญญากับคิดถึงเธอ
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สบู่สมุนไพรไม่ใช่จะเป็นก้อนไหนก็ได้ครับต้องเป็นสบู่สมุนไพรก้อนกลมอิงอ่อนนะครับอยู่คู่กับคนไทยมากว่า23ปีแล้วก็ผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยนะครับผิวอิงเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรพลายสูตรพลายกลั่นผิวเด้งเหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะและสูตรไข่มุกบัวหิมะนะครับสูตรพลายครับเผยความกระจ่างใสด้วยพลายหอมสมุนไพรจากธรรมชาติที่ช่วยขัดผิวอย่างอ่อนโยนทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกเราวิตามินอีครับที่ช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นคงความเนียนกระชับนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับ official ของสบู่สมุนไพรอิงออนครับสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: 1อันในอันดับที่5ครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยไอแมนพิสิทธิ์พงษ์แล้วก็อ้นพันวัฒน์ครับงานในอันดับที่5ของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยก็อัปเดตการแล้วก็รอติดตามการรายงานทุกวันเสาร์นะครับอัปเดตชาร์ตกัน10โมงจนถึงบ่าย3โมงตรงในช่วงเวลาของแชทชาร์ตโชว์ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธ.ก.ส.พร้อมเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่ต้องการเริ่มต้นหรือต่อยอดอาชีพการเกษตรด้วยสินเชื่อที่หลากหลายทั้งเงินทุนหมุนเวียนการสานต่ออาชีพจากครอบครัวการพัฒนาธุรกิจภาคเกษตรรวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตรอย่างมั่นคงพร้อมสนับสนุนธุรกิจสีเขียวภายใต้ BCG Model ให้เติบโตควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจความต้องการที่แตกต่างพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกก้าวด้วยความเข้าใจธ.ก.ส.เติมทุนให้ทุกความตั้งใจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
8: ททอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันยังมีสถานที่หนึ่งที่ชวนให้เราใช้ชีวิตให้ช้าลงที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันปลอดกลางเมืองที่ดีที่สุดของเอเชียบนพื้นที่สีเขียวสุดร่มรื่นกว่า200ไร่ในย่านบางกระเจ้าแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวที่รักการพักผ่อนและการออกกำลังกายท่ามกลางพันไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตอบโจทย์การศึกษาระบบนิเวศของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ด้วยหอชมนกสูง7เมตรสำหรับชมวิวมุมสูงและนกประจำถิ่นพร้อมเส้นทางปั่นจักรยานท่ามกลางความเขียวชอุ่มของแม่ไม้ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครมาเยือนก็ต้องหลงรักอยากกลับมาเช็คอินบ่อยๆเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: 90 90 super request

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่90 Super Request กับเพลงนี้นี่โอ้โหขอมาทั้ง2ทางเลยทั้งทาง SMS ก็มาทางสายหลังไมค์ก็มาครับจัดให้นายมณีวันครับโอ้พ่อห้าง90 Super Request ในชั่วโมงนี้ครับ
2: 90 Super Request น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
1: หลายๆคนทำงานกันเหนื่อยๆก็พอถึงบ้านนี่อยากจะทานอะไรอร่อยๆนะครับข้าวสวยร้อนๆกินคู่กับคอหมูย่างหรือว่าไก่ทอดหนังกรอบๆนะครับแล้วถ้าได้น้ำจิ้มเด็ดๆมันจะยิ่งสุดยอดเข้าไปอีกครับแต่ว่าจะมาทำน้ำจิ้มเองจะมาทำคั่วพริกแกงเองมันก็เหนื่อยนะทำก็ลำบากแล้วก็รสชาติมือก็ไม่นิ่งครับวันนี้มีผู้ช่วยคู่ครัวครับน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กคนนี้เขาเป็นมะขามเคี่ยวเข้มข้นรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีครับอร่อยง่ายๆแบบไม่ต้องลุ้นนะครับเทแล้วก็คลุกจบเลยครับขวดเดียวเอาอยู่ทุกเมนูครับจะจิ้มผัดหมักหรือว่าคลุกเนี่ยก็เปลี่ยนมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อจัดจานได้เลยนะครับอย่างนี้เลิกงานปุ๊บครับก็แวะซื้อที่ร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณได้เลยครับมองหาโลโก้แม่ค้าผ่าแม่ค้าพายเรือสีส้มบนขวดให้ดีๆครับหยิบใส่ตะกร้าได้เลยนะครับนึกถึงความอร่อยนึกถึงน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กอร่อยง่ายๆแจ่วเดียวจบ
2: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต
3: Healthy Minute
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: เผ็ดมากข้าวคลุกน้ำพริกตาแดงร้านเนี้ยแสบร้อนปากสะใจมาก
5: ๆเผาๆบ้างเหอะกินรสจัดเกินไปเดี๋ยวได้นั่งทรมานตอนบ่ายหรอก
4: โอ๊ยฉันจุกแสบกลางอกจังเลยอ่ะกรดไหลย้อนมาแล้วจะปั่นงานต่อยังไงเลยเนี่ย
5: เอาชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นฉันไปดื่มสิช่วยได้นะเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
4: สบายท้องเลยเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
3: Healthy Minute
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ผิวคันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
10: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
11: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
1: ช้างไทยช้อปปิ้งกับสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณครับในแต่ละวันที่ออกจากบ้านนี่เจอทุกรูปแบบเลยฝนฝุ่นควันแสงแดดอาจจะทำให้ผิวหน้าหมองคล้ำได้นะครับก็ใช้สบู่ซาเน่ครับสูตรอ่อนละมุนด้วยน้ำนมข้าวแล้วก็มีไฮยาลูรอนมีกลูตาไทโอนนะครับรักษาสมดุลให้ผิวมีความยืดหยุ่นชุ่มชื้นผิวอิ่มฟูนุ่มเด้งนะครับแล้วก็อ่อนโยนมากๆด้วยกับสบู่ซาเน่ใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะครับอยากได้ตอนนี้ก็จัดได้เลยครับปกติเนี่ยก้อนละ129ครับแต่ว่าตอนนี้มีโปรสูตรพิเศษ12ก้อน800บาทเท่านั้นเองนะครับก็ใช้ได้ตลอดทั้งปีหรือแบ่งเพื่อนแบ่งกับแฟนคนในครอบครัวได้หมดเลย0923524446-8โทรสั่งได้สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ

ลาผ่านไปด้วยความรวดเร็วครับบ่าย 3:55 น.แล้วและนี่คืองานจากสาวเปาเปาลีปอนนิมนต์กับสาบานได้ไหมนะครับอย่างที่บอกวันนี้โอ้โหอากาศดูอึมครึมตลอดทั้งวันเลยแล้วก็มีฝนตกแถวๆบางขุนเทียนแถวๆใกล้ๆพระราม2ด้วยใครอยู่ตรงนั้นระมัดระวังด้วยกันละกันนะครับผมส่งท้ายแล้วครับส่งท้ายด้วยความสนุกดีกว่าเดี๋ยวจะง่วงเกินไปงานจากสยามโมครับปิดท้ายกันรักหยอกๆเอาไปบอกแม่เธอวันนี้กลับบ้านแล้วครับพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงเจอกันที่นี่เหมือนเช่นเคย90ลูกทุ่งรักไทยไปแล้วสวัสดีครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะรัฐบาลไทยเดินหน้าผนึกความร่วมมือนานาชาติสกัดภัยช่อโกงทางดิจิทัลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้อง
7: บรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B

0: มนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เอกนิติเผยรัฐบาลไทยเดินหน้าผนึกความร่วมมือนานาชาติสกัดภัยช่อโกงทางดิจิทัลหลังสร้างความเสียหายทั่วโลกปีละ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเปิดตัว Bangkok Blueprint วางแนวทางป้องกันและยกระดับความปลอดภัยทางการเงินคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดแนวทางบางกอกบูปินในการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026เพื่อรับมือปัญหาการช่อโกงทางดิจิทัลซึ่งสร้างความเสียหายทั่วโลกประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลกโดยการช่อโกงในปัจจุบันเป็นปัญหาข้ามพรมแดนทั้งการหลอกลวงเหยื่อและการเคลื่อนย้ายเงินจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังสำหรับบางกอกบูปินมี3แนวทางสำคัญได้แก่การประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งธนาคารผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศและการกำหนดแนวทางที่แต่ละประเทศสามารถนำไปใช้ได้จริงขณะเดียวกันไทยยังจัดทำเอกสารบางกอกบูปิน in action รวบรวมบทเรียนจากไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมเดินหน้าโครงการ connect the dotเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานเพื่อช่วยตรวจจับความผิดปกติและรับมือการช่อโกงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไทยหวังให้ประเทศต่างๆนำแนวทางดังกล่าวไปใช้จริงเพื่อสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเพราะเมื่อการช่อโกงไร้พรมแดนการป้องกันก็ต้องอาศัยความร่วมมือข้ามพรมแดนเช่นเดียวกันมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: สุชาติห่วงน้ำเสียคลองรังสิตสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งติดตามแก้ไขคาดน้ำท่วมขังพาสารอินทรีย์สารซักล้างลงคลองคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเพลนใต้พบว่าน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดซึ่งไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายค่าผลตรวจวัดพบค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นนั้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้พาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและในพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายกับโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำเดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษโดยในเบื้องต้นขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคและหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขเร่งด่วนโดยในวันนี้จะมีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำและจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดส่งตรวจทั้งห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนและสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวาริสาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5720

ร้องเพลงเพื่อเธอนะครับจากน้องเต้ยจักรินทร์ครับผมมีทางด้วยคนบ่ใช่หายใจก็ผิดครับตัวเขาว่าจังไดดำแน่แล้วก็พี่ไผ่พงศธรครับคนที่ใช่ได้แค่มองนั่นเองนะครับเพลงเพราะๆที่90ลูกทุ่งรักไทยครับอยู่กับดีเจชัดๆนะคุณผู้ฟังนะฮะหลายคนก็จำเสียงได้เลยนะฮะช่วงเวลา4โมงเย็นครับถึง1ทุ่มตรงนะครับวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับจะมีครึ้ม

0: แม่ทำก็อยากปกป้องได้4689990ครับทางด้าน SMS นะครับใครที่ยังไม่ได้พิมพ์ข้อความหรือส่งเพลงมาให้ชัดๆเนี่ยนะครับก็อย่าลืมส่งกันนะนะฮะทางด้าน SMS นะครับรวมไปถึงหลังไมค์ก็โทรหาน้องบุ๋มเลย022807127ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร022807127 SMS 4689990
0: ดีแล้วที่อากาศไม่ร้อนคนจะได้ใจไม่ร้อนนะจะได้ใจเย็นๆฟังเพลงเย็นๆกันบ้างนะนี่ฮะนี่บรรยากาศที่ดีดีครับใจสารภาพครับจากการแนะนำทางด้าน SMS เลยเนี่ยทยอยจัดให้เลยนะครับส่งกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยนะ

0: หนาวแสงนีออนครับตั๊กแตนแล้วก็พี่ก๊อตด้วยนะคะใจสารภาพนั่นเองครับสารภาพว่าคิดถึงสารภาพว่ารักอะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณทางด้าน SMS ด้วยครับก็มีแม่น้องฟ้าทางด้าน101นะครับก็ขอเพลงของตั๊กแตนเมื่อสักครู่นี้มาด้วยนะครับแล้วก็ใจสารภาพจากสาวอวยพรนั่นเองครับผมนะฮะแล้วก็ทางพี่ปุ้ยพงเพชรครับบอกว่างามวงวานตอนนี้เนี่ยฟ้ามืดฝนมาแล้วเด้อดีเจชัดๆเอ๋ยพิษหวังซ้ำเทาแน่อยากฟังแห้งแห้งปุ้ยพงเพชรว่าสัน เห็นเสียงฟ้าร้องไหมน่ากลัวนะฮะไม่ได้ฟังนานแล้วเสียงฟ้าร้องเนี่ยนะฮะน้องกระเพงบอกว่าพี่ฝนพี่ฝนแฟนคุณพี่ชัดๆมาด้วยเหรอคะวันนี้ แม่เข้าใจเล่นมุกนะฮะมาสิครับเขาเป็นแฟนก็ต้องอยู่ใกล้ชิดพี่ชัดตลอดเวลาเลยนะฮะคุณเจ้วงศรีครับเจ้วงศรีมณีเด้งเขาบอกว่าเหลืออยู่4บาทสุดท้ายแล้วนะขอฟังเพลงอันดับที่8หน่อยจากผู้บ่าวดีเจโอ้นี่ผมพูดแบบน่าสงสารมากเลยอ่ะผมยังไม่เปิดเพลงให้ได้ไหมครับเอาตังค์ให้ไปเติมก่อนได้ไหมอ่ะขอบคุณพี่วิชัยพี่วิชัยบางบอนครับนะฮะแล้วก็ยายง่ายมราชด้วยนะครับทางด้านหลังไมค์ก็ให้โทรหาน้องบุ๋มได้เลยนะครับตอนนี้ฮะคุณผู้ฟังครับออมสินนะฮะถ้าใครนะครับอยากออมเงินก็ออมสินเลย
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ธนาคารออมสินครับชวนคุณเปลี่ยนยอดขายนะฮะให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อฮะกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนั่นเองครับเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดเนี่ย 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนด้วยไม่ต้องใช้หลักประกันครับด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate 0.75% ต่อเดือนนะครับหรือ Effective Rate 16.20% ต่อปีครับดอกเบี้ยเนี่ยที่แท้จริงแนวรูปแบบวงเงินหมุนเวียนครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการนะฮะไทยช่วยไทยพลัสครับและมียอดชำระเงินฝากนะฮะชำระเงินผ่านแอปถุงเงินนะฮะตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับแล้วก็ลงทะเบียนสมัครได้แล้ววันนี้ฮะถึง31ตุลาคม2569เว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้เลยครับ www.gsb.or.th ครับและตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดครับสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะครับผมโทร GSB Contact Center 1115ครับหรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินก็ได้นะฮะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผม

0: อกหักทรงท่านครับรุดพี่ลาวันครับสุดยอดแห้งอาจารย์จินี่ภูไทยเราโอ้ยกติ้วมือให้เลยพี่น้องครับเออขอบคุณด้วยนะครับผู้ที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะคือคุณหวงศรีนะครับเหลือเงินอยู่4บาทดิในโทรศัพท์หรือในกระเป๋าหรืออยู่ในธนาคารนะฮะขอบคุณเจ้าหวงศรีด้วยนะครับทางด้าน101เป็นยังไงบ้างนะครับอากาศดีบ่เนาะเห็นเพิ่นว่าเขานาหนาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะอากาศเย็นสบายเลยใช่ไหมครับสวัสดีน้องคำแพงด้วยนะครับสวัสดีคุณสายน้ำไม่ไหลกลับด้วยนะครับขอฝนตกในทะเลหน่อยค่ะได้เลยครับนะแต่จะเลือกไปตกอยู่ลำลูกกาก่อนเลยเนาะ อ่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังมาดูแลสุขภาพกันบ้างดีกว่าครับใครที่ใช้ร่างกายแบบว่าโอ้โหทุกวันหนักนะสาหัสเดินนะไปขึ้น BTS เดินไปทำงานเนี่ยคุณผู้ฟังมีอาการปวดข้อปวดเข่าบ้างไหมมีอยู่แล้วแหละนะครับอย่าลืมนะครับน้ำมันงาดำดำข้าวสุภาพโอสถตัวนี้ดีมาก
1: สุดยอดน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปี
0: ชัดๆบอกก่อนเลยว่าคุณแม่ชัดๆก็ทานอยู่ด้วยนะครับลดอาการปวดข้อปวดเข่าจากแต่ก่อนนะคุณผู้ฟังคุณแม่ปวดมากเวลาลูกก็ปวดนะฮะเดินยังปวดเลยตอนนี้บรรเทาลงเรื่อยๆครับและบรรจุในรูปแบบของเมซอฟเจลด้วยรับประทานง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะฮะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ใครที่รู้สึกว่าเขามีการบ่นให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ามันปวดจังเลยอะไรประมาณเนี้ยเป็นของขวัญได้เลยนะฮะเขามีชุดโปรขายดีอันนี้7กระปุกราคา 2,000 กว่าบาทพิเศษเพียง 1,090 บาทเท่านั้นอันนี้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งนะฮะแถมกระเป๋าสวยๆด้วยนะฮะจากสุภาพโอสถอีก1ใบด้วยนะครับและมีชุดทดลองด้วยนะแฟนๆจ๋าทานได้1เดือนครับราคาปกติ700บาทพิเศษเพียง390บาทเท่านั้นครับและสำหรับแฟนรายการ90ลูกทุ่งรักไทยโทรวันนี้ตอนนี้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ครับเบอร์นี้เลย0626671909ครับ0626671909เดิมต้นง่ายๆครับวันละ2แคปซูลลดอาการปวดข้อปวดเข่ากับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถครับอยู่คู่คนไทยกว่า70ปีแล้วไปซื้อเลย
2: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสหมายผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สิบ
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
3: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสหมายผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่นโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
12: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
13: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
14: เที่ยวฟรี
8: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02-280-7127ครับ
14: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
15: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ซึ่งกันไม่ครับจากน้องปลายกนกพรครับบ่ฮู้

0: ไทยภูมิใจเสน่ห์ครับนี่คือซิงเกิลใหม่จากน้องพลอยกนกพรครับโบฮูเท่ากับโง่ครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ขอเป็นเอฟซีน้องไปหนึ่งคนได้ไหมฮะคุณผู้ฟังตัวจริงน่ารักจังเลยอ่ะนะครับขออนุญาตหนึ่งคนละกันฮะอ่ะแต่ตอนนี้มีอยู่หนึ่งท่านฮะอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะที่พร้อมที่จะมาร่วมเล่นเกมสนุกสนุกนะครับกับแคบิวจ้าย
2: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวแคราติน
0: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณสุรศักดิ์ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: ฟังอยู่แถวบางกอกบางกอกน้อยอ๋อเออนะฮะสัญญาณชัดเจนหรือเปล่าครับ
3: เออนะครับ
0: ได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าตอนนี
3: ้ได้ยินครับ
0: โอเคโอเคนะครับฝนตกหรือเปล่าครับแถวนั้น
3: ตกครับกำลังตกครับ
0: ว้าวว้าวว้าวเย็นฉ่ำเลย อ่ะวันนี้เตรียมตัวพร้อมหรือยังครับกับสโลแกนของเรา
3: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วผมว่ามาเลย
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์วิวเคลฟินครับ
0: นี่นะฮะเดี๋ยวผมมือให้ก่อนเลยนะครับนะฮะอ่ะพี่คุณพี่สุรศักดิ์ใช่ไหมครับคุณพี่สุรศักดิ์เนี่ยเดิมทีเนี่ยนะฮะมีผมที่หนาใช่ไหมผมน่าจะจำได้นะ
3: ผมแห
0: ้
3: งคร
0: ับ ผมแห้งผมแห้งเนี่ยเดี๋ยวตากฝนก็เปียกเลยไม่ต้องแห้งแล้วนะ ไม่ใช่คือจะบอกว่าเราจะมีชุดแคบิลเคราตินเนี่ยมอบให้ด้วยนะฮะ1ชุดขนาดทดลองเลยนะฮะเดี๋ยวรอรับนะที่บ้านเลยนะ
3: ครับผม
0: ครับผมส่วนเพลงนางกวักเสน่ห์นางกวักนี่มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: มอบให้ตัวเองครับเจ้าฝั่งครับเพื่อจะได้รางวัลที่หนึ่งครับ
0: เพื่อจะได้รางวัลที่หนึ่งอันนี้หวังมากี่งวดแล้วฮะ
3: หลายงวดแล้วครับ
0: หลายงวดแล้วยังไม่โดนเลยใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
0: ับ โอเคสาธุขอให้ได้ให้โดนนะครับผม
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
3: คร
0: ับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ นะฮะนี่คือผู้โชคดีของเราเนี่ยครับคุณผู้ฟังไม่ได้ยากเลยนะครับสโลแกนกับของแคร์บิลเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอรางวัลจากแคร์บิลนะครับเพราะฉะนั้นหาซื้อผลิตภัณฑ์แคร์บิลได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหรือช่องทางออนไลน์ของแคร์บิลก็ได้นะครับยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิลเคราตินครับ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิลเคราติน
4: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราม
8: ูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขามสองวัดสองพลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ี่สายน้ำขอเพลงนี้เข้ามานะครับและจะเป็นเพลงนี้นะฮะกับสายน้ำใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าขอให้กับผมเนี่ยถูกรางวัลที่1ด้วยนะครับสาธุสาธุเหมือนกับว่าคนอื่นก็หวังแบบนี้เหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่เห็นผลเลย เอาสู้ๆต่อไปนะครับคนที่มีความหวังนะครับเอาเดี๋ยวส่งท้ายปลายชั่วโมงด้วยเพลงนี้ล่ะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็มีเพลงเพราะๆมาฝากด้วยอย่าเพิ่งไป

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ B Quick
4: ผ่อน

0: 31ธันวาคมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ B Quick สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถสร้างร
1: อยเพื่อคุณโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สนับสนุนโดยแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
5: รัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF World Bank ประกาศกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเปิดตัว Bangkok Blueprint วันนี้วาง12แนวทางป้องกันตรวจจับเยียวยาผู้เสียหายยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติ IMF คาดเศรษฐกิจไทยปี 69-70 โต 2.1% รั้งที่3จากท้ายตารางชาติอาเซียนต่ำกว่าลาวกัมพูชาขณะที่เวียดนามครองเบอร์1โตพุ่ง 8.4% ส่วนเรื่องหนี้สาธารณะทั่วโลกมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าวิตกสีหสักเผยถกอันคลอสรอบ2คณะประนอมเปิดโอกาสไทยกัมพูชาแจงขีดเส้นทางทะเลยึดหลักการอะไรย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายส่วนจีนตั้งฐานบินในสปป.ลาวห่างชายแดนไทยเพียง50กิโลเมตรชี้ยังไม่กระทบความมั่นคงจับตาอยู่สตง.แจงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีตึกถล่มยืนยันดำเนินการทุกอย่างตามกระบวนการของกฎหมายและคดีขออย่าโยงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่กับเรื่องตึกถล่มพร้อมปฏิเสธกลั่นแกล้งไทย PBS ยืนยันตรวจสอบตามหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์พรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือไม่ต้องรอพิจารณาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2เหตุโจมตีสนามบินขอคนไทยในริยาดเพิ่มความระมัดระวังส่วนสนามบินคิงคาลิดปิดถึง17ตุลาคมด้านเจเศษเผยสายการบินซาอุดีอารับผู้แสวงบุญตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิไปซาอุดีอาระเบียแล้วขอประชาชนติดตามสถานการณ์ก่อนเดินทางนายกรัฐมนตรีกำชับครม.เตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจวางกรอบ 27-30 ตุลาคมนี้ก่อนวิปรัฐบาลวิฝ่ายค้านถกเคาะวันบรรดาคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงขณะที่จัดประชุมครม.สัญจรอุดรธานี3พฤศจิกายนเน้นแก้ปัญหาเกษตรอาหารยาเสพติดรัฐบาลมอบเงิน2ล้านบาทสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเยียวยาให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าหลากจังหวัดเชียงใหม่ด้านนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทวันนี้มีโอนเพิ่มอีก 86,303 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดและกรุงเทพมหานครด้านกทม.แจกเงินเยียวยาน้ำท่วมได้ต่างกันเหตุพิจารณาตามความเสียหายเผยอนุมัติแล้วกว่า 1.6 แสนรายเร่งแก้ปัญหาเงินเข้าช้าพร้อมใช้ระบบเขตบัดดี้ลดความแออัดติดต่อราชการวราวุธสั่งฟันโรงงานมลพิษปราจีนบุรีปิดแล้ว3แห่งจ่อปิดเพิ่มอีกยันไม่สนมามินีนามสกุลดังลุยยึดทรัพย์พวกแอบทิ้งกากสารเคมีเตรียมแก้กฎหมายเพิ่มโทษปิดท้ายกันที่1คัน4หัวใจความสำเร็จทีมแพทย์สหสาขาคณะแพทยศาสตร์มช.ดูแลคันแฝด4จากการตั้งคันตามธรรมชาติความสำเร็จในการดูแลมารดาและทารกทั้ง4คนตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด
6: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

ผมจำได้นะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีผู้สาวนางรองนะครับแล้วก็รายงานตัวมาว่าเป็นผู้สาวนางรองค่ะใช้ชื่อนี้นะคะนะฮะขอมาสมัครเป็น MC ดีเจสตัดด้วยนะฮะแต่ตอนนี้หายมิดตับไปเลยนะฮะสงสัยไปติดอยู่ที่หนองกี่หรือเปล่าโมหอดนั่งร้องพี่น้องครับอ้าวชั่วโมงที่2กับดีเจชัชชนกรครับคุณผู้ฟังนะฮะหลายพื้นที่ฝนตกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะบอกว่าโอ้โหตอนนี้ฟ้ามืดมัวดินมากๆเลยนะฮะแต่อากาศก็ดีนะครับเพราะว่าอากาศเย็นเนาะคุณผู้ฟังเนาะเอ้าขอบคุณป้าเล็กเพิ่มเติมครับรายงานตัวมาแล้วนะครับป้าเล็กขอเพลงได้นะนะฮะแล้วก็ทางด้าน SMS ก็เช่นกันนะครับคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้ส่งเพลงกันเข้ามานะครับก็รีบด่วนๆเลยนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับหนึ่งบทนั้นเพลงจากพี่ต่ายอลาไทยฮะคุณผู้ฟังสำหรับคนที่คือทอดแต่กันนะเนาะพี่น้องเนาะ

พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบาย

เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: ซอขอนแก่นนี่จะหนุ่มขอนแก่นนะก็ขายปิ้งไก่อยู่นะฮะขอนแก่นปิ้งหมดทุกวันเลยครับเดี๋ยวต้อยขอนแก่นนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ใครที่กำลังจะทานข้าวเนี่ยฮะแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะฮะทานข้าวทีไรทำไมมันมีอะไรตีขึ้นมาแสบร้อนบริเวณหน้าอกหรือเกินนะฮะคุณผู้ฟังนี่คือสัญญาณเตือนของโรคกรดไหลย้อนนั่นเองนะครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ทานไปเลยดื่มไปเลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับเขามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะฮะช่วยดูแลกระเพาะอาหารช่วยดูแลลำไส้ของเราให้สมดุล นะฮะช่วยในเรื่องของ อาการท้องอืดท้องเฟ้อด้วยช่วยในเรื่องการขับถ่ายด้วยและยังมีวิจัยว่าช่วยให้อาการกรดไหลย้อนของเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ถือใครที่กำลังทานข้าวเย็นตอนนี้นะฮะก็ไปหาซื้อได้นะครับแล้วก็มาดื่มได้เลยนะครับเนาะเป็นประจำก็ดีนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นนะครับผมและอย่าลืมคิดถึงดีเจชัดๆด้วยนะฮะเดี๋ยววันที่13เนี่ยโอ้เนี่ยโอ้ไม่ใช่วันที่13สิ25ตุลาคมฮะคุณผู้ฟัง25ตุลาคมเราจะไปกับยิ่งเที่ยวยิ่งรักต้องบอกว่า EP นี้เนี่ยดีมากๆนะครับไปไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่านะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณด้วยนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับเรานะฮะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิลเคราตินครับห้าม้าโอสถผู้จัดจำหน่ายห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรครับซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุ่งเกลียดครับชาหมักคอมบูชาบีเทเกนรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สเต็กแบรนด์คูลิ่งมิสไมบาซิน OTC ด้วยนะครับผมอ่ะทริปนี้พิเศษมากๆคุณจะได้รับเสื้อนะฮะที่ทางยิ่งเที่ยวยิ่งรักเนี่ยเขามอบให้นะฮะแล้วก็จะมีกระเป๋าสวยๆออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกให้ด้วยนะครับและทริปนี้ก็จะมีตากล้องไปด้วยใครที่นะฮะจับจองทริปนี้ไปก็อย่าลืมนะจ๊ะดูแลใบหน้าให้สวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวมีตากล้องเขาเป็นแนวมองไปถ่ายให้คุณด้วยนะครับจะได้มีรูปลงโซเชียลไงกับยิ่งเที่ยวยิ่งรักครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี
2: ้เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวบางเทศกาลไม่ได้เป็นเพียงแค่งานประจำปีแต่คือช่วงเวลาแห่งความสุขและความศรัทธาที่ผู้คนทั้งเมืองรอคอยที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์เทศกาลสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าร้อยปีร่วมสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพ บูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตสัมผัสความงดงามของพิธีแห่ผ้าแดงห่มองค์พระเมื่อผ้าแดงผืนยาวถูกอัญเชิญผ่านขบวนแห่อันงดงามก่อนนำขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ท่ามกลางประชาชนมากมายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานของช่วงเวลาแห่งศรัทธาพร้อมเพลิดเพลินกับร้านค้าร้านอาหารและกิจกรรมสนุกสนุกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและสีสันตลอดงานเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapterโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
5: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
4: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
5: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
4: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: ทั้งสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
3: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เรื่อง

ีมโทนาฟมีตัวยาทอนาฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเจอครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
3: น้องเดมอนฤทธิ์ไกรครับนี่คือลูกชายของไอ้ใหม่ไทยนั่นเองครับขึ้นมาหาไอ้เดบอครับมีเพราะมาก

0: น้องเดมอนพี่น้องนะฮะขึ้นมาหาไอเดบอร์ในครับนะฮะยิ่งโตขึ้นนะครับคุณต้องบอกว่าหล่อขึ้นเยอะมากๆเลยปีนี้นะครับพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็อยู่ในการดูแลของพ่อของเขานั่นเองนั่นคือไอ้ไม้ไทยนะครับผมเอาช่วงนี้คุณผู้ฟังฮะดูแลนะฮะดูแลร่างกายนะฮะของตัวท่านเองด้วยการไปออกกำลังกายบ้างนะฮะแต่หลายๆคนนะฮะดูแลตัวเองด้วยการทานอาหารที่ครบ5หมู่อันนี้ก็ดีเช่นกันนะครับแต่คุณผู้ฟังครับอย่าลืมด้วยนะฮะการดูแลตัวเองเนี่ยนะฮะก็เริ่มต้นง่ายๆเหมือนกันกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: โสมเกาหลีตังกุยจับครับนะฮะเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าของโสมเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะบอกว่าเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยนะฮะดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะครับคุณผู้ฟังหาซื้อไปดื่มได้เลยนะครับแล้วก็คุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปอย่างไรครับหาซื้อได้นะฮะที่ร้านค้านะฮะทั่วประเทศเลยและอย่าลืมนะฮะดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลังโอทีรสชาติใดก็ได้ครับอย่าพึ่งทิ้งฝานะคุณผู้ฟังเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงินอีก2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ
1: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยาระ
2: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
3: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวอ้อยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวอ้อยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
4: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
4: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย

ชัดๆขออาสายกมือเป็นคนแรกเลยนะครับเขาบอกว่าทำอยากเจอคนจริงใจใช่ไหมพี่เหมียวๆรายงานตัวมาแล้วนะครับฝนตกหนักมากเลยพี่เหมียวว่าพูดวัดหนังด้วยนะครับผู้ชายในฝันครับคุณผู้ฟังสุดท้ายปลายชั่วโมงนี้เดี๋ยวรบทุกชาติกันสักครู่เด้อคุณผู้ฟังจ๋า

0: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: พี่น้องครับตอนนี้ชัดๆกำลังเฟซไลฟ์เนี่ยกันสดๆเลยที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ครับนะสวัสดีพี่น้องหลายๆคนนะครับมื้อนี้คนเบิ่งหลายเพราะว่าอันปกตินี่พี่น้องเฮาก็สิใส่หูฟังสร้างไทยนะครับแล้วก็ไปออกกำลังกายแต่ว่ามื้อนี้ฝนตกบ่แม่นพี่คนน้องนะฮะคนแรกเลยนะมาทักทายกันแล้วนะครับผมขอบคุณคุณรจนาจิตไทยด้วยนะครับสาวรจนาพี่ชมัยพรนะฮะสวัสดีแฟนเพลงที่น่ารักทุกคนด้วยโอ้ในกลุ่มตอนนี้กำลังคึกคักเลยนะขอบคุณคุณแมวเหมียวด้วยนะครับแม่น้องฟาโรเอสนะครับสาวอวยพรพี่ออนด้วยนะฮะแล้วก็ทางพี่มากแล้วก็พี่สมัครด้วยโอ้หลายๆคนเลยนะครับก็แวะมาทักทายกันได้นะฮะคุณผู้ฟังเข้าไปที่แฟนเพจนะฮะลูกทุ่งรักไทย90เด้อพี่น้องเด้อนะฮะจัดกำลังเฟซไลน์เด
1: ้อแท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ต้องบอกว่าขอขอบคุณมากๆสำหรับไอชินครับและล่าสุดคุณผู้ฟังครับไอชินผู้สนับสนุนใจดีของเราเนี่ยเขาเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดด้วยนะครับก็จะมี SMF แบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกลั่นครับ EFB แบตเตอรี่ครับพลังเสถียรรองรับระบบซอฟต์สตาร์ททนทานนะฮะเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองนั่นเองฮะ AGM แบตเตอรี่ครับพลังมั่นคงทนทานรองรับระบบซอฟต์สตาร์ทช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานด้วยแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยไอชินก็พร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ครับให้ผู้ที่ใช้รถมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะแฟนๆที่ไปอุดหนุนนะครับผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอควิกนะครับตามตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะครับอย่าลืมขอใบเสร็จมาด้วยนะครับใบเสร็จนั้นนะพี่แท็กซี่นะนะฮะนำมาที่งานแท็กซี่สโมสรเพื่อมาลุ้นรับของขวัญชิ้นพิเศษกับไอชินภายในงานด้วยและครั้งต่อไปที่เราจะนะเจอกันเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยมาลุ้นกันว่ารถแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันเนี้ยใครจะเป็นเจ้าของคันที่2แล้วฮะคุณผู้ฟังที่ทางไอชินจับแจกให้นะฮะใครจะเป็นเจ้าของนะทุกคนต้องมาลุ้นกันกับแท็กซี่ปันสุขแล้วก็มีเงินรางวัลของแจกของแถมอีกมากมายและอย่าลืมใบเสร็จมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่90ลูกทุ่งรักไทยและแฟนเพจ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand นะครับพี่แท็กซี่ฮะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: นี่คืออันดับที่หนึ่งพี่น้องครับหัวอกพ่อห่างนะครับหัวอกผู้ที่เลี้ยงลูกชายคนเดียวนะครับซึ่งความรักของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เดินต่อนะครับดังนั้นนะฮะสิ่งที่ต้องทำก็คือรับผิดชอบนะครับในฐานะพ่อเลี้ยงเดี่ยวพ่อห่างนั่นแหละพี่น้องเนาะอ่ะขอพูดหลายๆเอ้าทำไมยิ่งดึกคนยิ่งเยอะจังเลยทางด้านเฟซไลฟ์ของเราน่ารักฟุดๆเลยนะครับอ่ะแต่คุณผู้ฟังครับขอขอบคุณด้วยนะครับกับ10อันดับเพลงดำ90ลูกทุ่งหลักไทยนะครับยังอยู่อันดับที่1นะฮะหัวอกพ่อห้างของแมนมณีวันครับ
1: 10อันดับเพลงดำ90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1
0: อย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับเพื่อไปเที่ยวกับดีเจชัดๆนะครับนะฮะกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามนะครับคุณผู้ฟังจำนวน32ที่นั่งตอนนี้นะครับก็มีผู้โชคดีแล้วนะครับไปเปิดแผ่นป้ายนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับหลายคนเป็นผู้โชคดีครับแต่หลายคนก็รอคอยอยู่นะฮะว่าจะเมื่อไหร่จะถึงคิวชั้นต้องติดตามกันนะฮะ
2: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: คือก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนฮะโทรลงทะเบียนกันก่อนได้022807127ครับโทรไปปุ๊บเนี่ยแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยครับและหลังจากนั้นไปที่ของแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะครับไปพิมพ์คำว่ายดมตาโป้ยเซียนนะฮะใต้โพสต์กิจกรรมที่เราปักหมุดไว้บนสุดเลยนั่นก็คือโพสต์ของลูกทุ่งฮอลิเดย์นั่นเองนะครับเราจะไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะฮะอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะฮะแต่นะฮะอย่างที่บอกไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทุกวันเสาร์ครับดีเจออยก็จะรอลุ้นแรนดอม1ผู้โชคดีเพื่อเปิดแผ่นป้ายหน้าใหม่นะครับและเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งนะครับอ่ะนะฮะไปเขาเรียกว่าไปลงทะเบียนกันก่อนได้เลยนะฮะในช่วงนี้นะครับผมคุณผู้ฟังครับเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โป้ยเซียนเนี่ยพี่น้องชาวไทยเลยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตาโป้ยเซียนนะครับแต่โป้ยเซียนมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันนั่นก็คือพิมพ์เสน้ำตราโป้ยเซียนครับซึ่งมี3แบบนะครับขวดแก้วโลออนและสำลีนะครับยาดมตาโป้ยเซียนนะครับและพิมพ์เสน้ำตราโป้ยเซียนเนี่ยมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคุณผู้ฟังหรือพกไว้ในกระเป๋าก็ได้นะครับกับยาดมตาโป้ยเซียนครับใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันไปลงทะเบียนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิบ่ได้ไปน้ำเพลินเด้ฟ้าวๆๆๆขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ

0: าวบ้านแฮดจนหน้าเจ้าของแฮดแล้วตอนนี้โอ้ขอพูดหลายๆครับนะฮะพอได้โยกย้ายใส่สะโพกนี่ฮะเมื่อสักครู่นี้ก็มีนะครับข้อความหนึ่งจากทางเฟซไลน์ด้วยนะฮะบอกว่าขอแบบโยกๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้รถติดมากเลยทีเดียวฝนก็ตกด้วยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ฟังครับมาคลายความเครียดดีกว่านะฮะ90 super request คือ1ช่วงนี้จะเป็นการรับสายหน้าใหม่นะครับผมให้โอกาส1สายวันนี้022807127นะครับถ้าใครพร้อมแล้วรีบโทรตอนนี้เลยนะฮะหน้าใหม่นะครับ90 super request ครับ
1: เล่าข่าว90
2: แฟนๆสุดฮิวใจยูริโตเกียวมิวสิกปล่อยซิงเกิลใหม่มื้อบ่มีแสงไฟแนวอินดี้อีสานเรื่องราวของหนุ่มสู้ชีวิตที่มุ่งมั่นสานฝันตัวเองมีแม่ซัพพอร์ตให้กำลังใจเสมอและได้แม่พรแม่แท้ๆเล่น MV ด้วยเหมือนเพลงนี้คือชีวิตจริงของยูริกับคุณแม่เลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
9: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทปใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: 90 90 Super Request
0: มาแล้วครับคุณผู้ฟังหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีครับผม
13: ค่ะสวัสดีค่ะดีเจชัดรูปแล้ว
0: รู้เลยถ้ารูปถ้ารูปมาอย่างไรฮะเออยายนีครับสวัสดีครับ
13: จ้าสวัสดีจ้าโอ้โหทำไมคนอะไรโง่เฮงดีซะขนาดนี้ไม่รู
0: ้ทำไมอ
13: ่
0: ะ
13: อ้าวโง่เฮงดีมากเลยของดีเจชัดเนี่ย
0: ทำไมโง่เฮงดีดูตรงไหนครับดูตรงไหน
13: อ้าวดูหน้าผากไง
0: หน้าผากกว้างใช่ไหม
13: ไม่นี่คือเขาเรียกหัวเฮงดี
0: หร
13: อเออ
0: ผมว่ามันกว้างไปนะ
13: ไม่ใช่เลยหัวเฮงอันดับหนึ่งเลยเนี่ยอาม่าบอกไว้อ่ะ
0: เขา
13: ได้สูตรอาม่ามา
0: เขาเรียกว่าหัวเฮงดีก็คือประมาณ
13: ทำอะไรก็ดีหมด
0: ทำอะไรก็ดีหมดแต่มีตังเก็บไหมมีตังเก็บไหม
13: เอ้ามันก็ต้องมีไปเรื่อยๆค่ะคุณขา
0: เอาหรอฮะ
13: ถ้าจะดูหัวเฮงที่ไม่ดีคือมีนักร้องอยู่คนหนึ่งทำไงก็ไม่ดัง
0: งั้นอุ้มไปก่อนนะฮะ
13: รู้นะว่าใคร
0: เออผมยังสงสัยอยู่นะเอาไปว่าอุ้มไปก่อนแล้วกันนะฮะ
13: เอออุ้มไว้ก่อนเดี๋ยวไว้เวลาโทรคุยรู้เลยโอ้โห
0: ยินดียินดี
13: มาตั้งแต่สาวยันแก่ไม่เคยไปอยู่ขอบหน้าเวทีเลย
0: ใช่นะครับยินดีเป็นครั้งแรกครับคุณผู้ฟังที่แกมาตามคำขู่ของดีเจชัด
13: อยากเห็นด้วยไง
0: ตัวจริงก็ยายนีตัวจริงยายนีสาวมากนะ
13: 71นะจ๊ะ
0: เออสาวมากนะแล้วดูแลตัวเองขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยอ่ะ
13: ดีเจโจโจโจโจโจโจจังโก้ก็ว่างั้นแหละดูแลยังไงเนี่ยกลุ่มที่แดนทั้งหลายนะมีแค่60-50บาทแต่หน้าไปหมดแล้วเขาไม่ดูแลหน้าเขาดูแลเสื้อผ้าไปกันหมดเลยหน้าจนแผลไม่หนีว่าใช้ครีมอะไรนี่ไงตัวนี้ไงโอ้ยพี่เที่ยวหน้ามานี่นะรวมกันซื้อเนาะเออได้
0: ยี่นี่มาขายของเลยฮะตอนนี
13: ้ฮะอ้าวจริงนะดีเจจ๋าบอกว่ายังมีใช้มา3-4 ปีแล้วตัวนี้ใช้ตัวเดียว
0: จะ
13: ดูแลตัวเองดีดูโอ้71ได้ขนาดนี้ก็ดีนะดีเจจ๋า
0: เอาให้ถึง200,000 ษาเลย
13: รอดป่ะปีน
0: ี้เอาเยนีขอบคุณมากๆครับวันนี้พอหอมปากหอมคอแต่ว่าวันนี้ขอเพลงเพราะมากๆเลยอ่ะ
13: เหรอ
0: ใช่งึดไหล
13: คนนี้แหละก็คือคนนี้แหละ
0: งึดไหลงึดไหลมอบให้ใครเป็นพิเศษครับ
13: ทุกเสียงทุกสายหมู่พวกกันอยู่หน้าเวทีทุกๆคนเขารู้เลยว่าเป็นเยนีไทยโ
0: ชว์ไม่เห็นแสดงตัวตนขนาดนั้นอ่ะขอบคุณมากๆนะเยนีนะ
13: ขอให้หงอเฮงดีๆงี้ร่ำรวยร่ำรวยเลย
0: โอ้สาธุขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: หน้าผากว้างขนาดนี้แทบจะเอาเครื่องบินมาจอดเนี่ยหงอเฮงดีตรงไหนฮะใครก็ได้บอกทีส่งกระแสได้เนี่ยเขาพี่นี่สาย2ด้วยครับ90ซุปเปอร์รีเควสครับ

0: 1,000 เหตุการณ์เออคันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
2: I love Apache
3: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
4: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตาไผ่คู
0: ่1,000 เหตุการณ์เออคันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: เรื่อง

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
1: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
2: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
1: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
2: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
5: สั่งซื้อหรือยังครับคุณผู้ฟังช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้กับแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยโดยเฉพาะเลยนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าเสื้อนะครับแถมให้ด้วยนะครับเป็นเสื้อสวยๆแต่ที่เป็นรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับฉลอง12ปีร่วมกับแคบิลนะฮะจะส่งฟรีด้วยนะครับคุณผู้ฟังคือ5ชิ้นเนี้ยนะครับดูแลเส้นผมให้ดีขึ้น5วันเนี่ยหลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลจริงนะครับแคบิลเคราตินครับ5ชิ้น5ขั้นตอนแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินเดฟอนแฮร์เคราตินครับชิกกี้แฮร์ออยล์เคราตินนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังส่งฟรีนะตอนนี้นะ550บาท092 352 4446ครับ092 3524446นะครับจากช้างไทยช้อปปิ้งให้โปรโมชั่นพิเศษ550บาทเลยสั่งซื้อได้เลยครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับนี่ศิลปินคนนี้ต้องบอกว่ามาแรงมากๆนะครับบุ๊ทจักรพันธ์ลำเพลินกับวอนแฟนแสนปลื้มฮะติดต่อให้มาลูกทุ่งสแควร์เบิ่งก่อนนะเอาน้องครับเดี๋ยวไปฟังเพลงมวลๆกันต่อทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับวันนี้ชัดๆนะฮะก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่4โมงเย็นเป็นต้นไปเด้อขอบคุณทุกท่านครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: เอาชิบายใจนะครับบ่าววีนะคะ
1: ครับ
0: ตักไทยก็สู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกจ้าจ๋าสวัสดีค่ะ
1: โจจังโก้สวัสดีด้วยครับเด้อนะฮะมื้อนี้ฝนตกลิ้นคือเก่านะฮะนะ
0: น่าจะปลายแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันแบบริน
1: ๆเอาให้บายใจไปเลยฟ้าฝนนะพญาแถนเน
0: า
1: ะ
0: เพราะมันร้อนมา2วันแล้ว
1: นะต่อไปก็อยากสัมผัสกับบรรยากาศหนาวๆตอนนี้ก็ไปค้นตู้ค้นอะไรนะฮะ
0: เสื้อผ้าใช่ไหม
1: เสื้อผ้า
0: เสื้อกันหนาว
1: ไม่ต้องค้นแล้วฮะ
0: จะได้กี่วัน
1: สั่งออนไลน์ใหม่เลยนะทุกวันนี้เสื้อผ้าถูกๆเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวละ100 200
0: ถูกนะจะบอก
1: 90บาทก็มีนะใส่แล้วทิ้งเลยนะฮะเนาะ
0: มือ2หรือมือใหม
1: ่มือยังบ่ห่วงนะฮะ
0: มือ2หรือมือใหม
1: ่แต่ว่าเสื้อผ้าเยอะจริง
0: ๆใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี
0: ้
1: ไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนนี่โอ้ยต้องไปตลาดโบเบ่บอกครับหรือยังไง
0: ค่ะ
1: ทําเป็นคนแบบบ้านๆ
0: น
1: ะเ
0: นาะนี่ไงนี่ไงแพทตินัมแพทตินัมมาบนคลอง
1: ไม่ได้ไปนานแล้วนะฮะ
0: แพทตินัมมาบนคลอง
1: อ้าวอย่าลืม SMS ส่งมาให้กำลังใจกันนะฮะ SMS 4689990หลังใบ02 280-7127นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่กลางคืนช่วงหน้าฝนนะฮะโดยเฉพาะเข้าเวรเข้ายามตบยุงปอแปะนะฮะตบจังได้ก็เรื่องเถื่อตบหย่ำโหลดเนาะหรือความโมโห
0: ยุงเยอะยุงเยอะนะฮะ
2: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
1: แน่นอนนะฮะยาจุกยุงตราห่านฟ้าไล่ยุงได้ไกลปลอดภัยทั้งครอบครัวมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงสูงนะครับอยู่คู่คนไทยมายาวนาน60ปีแล้วนะฮะมีให้เลือก3แบบออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงแล้วก็ยังมีขวดดำสูตรคนน้อยหาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณหรือในห้างสรรพสินค้าก็มีนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ยาจุกยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
2: แคบิวชุดเคราติน
3: อยากมีผมสวยนุ่มลื่นเงางามเหมือนเพิ่งออกจากซาลอนทุกวันต้องทำยังไงคะ
4: เริ่มง่ายๆแค่สระผมให้ถูกวิธีค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใช้แชมพูในปริมาณที่พอดีตามด้วยทรีตเมนต์เฉพาะกลางถึงปลายผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วซับเบาๆให้แห้งค่ะและเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแนะนำแคบิลเคราตินแชมพูเลยค่ะมีเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้แข็งแรงค่ะแคบิลเคราตินแชมพูหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
8: หายจัดจากคาตาเลยพี่
9: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
12: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
13: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
14: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
15: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
16: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
17: ลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเฮ้ เดี๋ยวให้ฟังนะคะ30จีบได้หญิงลีศรีจุมพลจบเพลงนี้ส่งไปฟังข่าวก่อนเด้อ
1: ครับ
17: ต้นชั่วโมงนายอยากฟังเพลงยังส่งเข้ามา4689990
1: SMS นะฮะเดี๋ยวไปฟังเพลงวนๆกันต่อเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะ

0: 90
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริษาวรัตติประภาค่ะนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมกันช่วยประชาชนให้พ้นจากภัยน้ำท่วมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยยังไม่ทราบรายละเอียดคำร้องของนิรโทษกรรมทักษิณสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหม
6: อยากทำอะไร
7: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
5: มาเตรียมพร้อมกัน
8: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมกันช่วยประชาชนให้พ้นจากภัยน้ำท่วมพร้อมเผยเตรียมลุยครม.สัญจร3พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลเปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมมือช่วยเหลือประชาชนในช่วงผ่านพ้นภัยพิบัติน้ำท่วมไปได้ขณะเดียวกันวันนี้ได้มีการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติน้ำท่วมในเชียงใหม่ผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตจำนวน2ล้านบาทสำหรับภาพรวมการเยียวยานายกรัฐมนตรีได้กำชับมาโดยตลอดดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอน้ำลดซึ่งปัจจุบันมีการเยียวยาไปแล้วประมาณ 200,000 ครัวเรือนถือว่ารวดเร็วกว่าการเยียวยารอบที่ผ่านมาส่วนสัปดาห์นี้มีการประชุม IMF World Bank นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมซึ่งได้รับคำชื่นชมและความมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยขณะเดียวกันในเดือนพฤศจิกายนจังหวัดอุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันพืชสวนโลกขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่2พฤศจิกายนเนื่องจากจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันที่3พฤศจิกายนโดยในการประชุมจะเน้นไปที่โครงการเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเกษตรกรวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดดวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: พลตำรวจโทรัฐพลเผยยังไม่ทราบรายละเอียดคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณหลังทนายยื่นขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ระบุต้องรออนุกรรมการกลั่นกรองเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาคุณอภิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีทนายความของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านศูนย์บริการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับการนิรโทษกรรมโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการไว้2ชุดซึ่งชุด1จะทำหน้าที่กันกองคำร้องและหน่วยงานต่างๆก็สามารถรับเรื่องได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้คณะอนุกรรมการจะพิจารณาคำร้องก่อนเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งแต่ขณะนี้คณะกรรมการชุดใหญ่ยังไม่ได้ประชุมและยังไม่มีการนัดหมายวันประชุมส่วนคำร้องของนายทักษิณจะเข้าหลักเกณฑ์การได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่นั้นต้องรอให้คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดก่อนเมื่อถามว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันกรอบระยะเวลา180วันหรือไม่พลตำรวจโทรุตพลไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนิพนธ์ชัยพฤกษ์แต่งานครับ
2: ปิดท้ายกันที่หน่วยเฉพาะกิจกองร้อยทหารพรานที่2103สืบทราบจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าบริเวณถนนทางเข้าสวนยางพาราบ้าน2คอนใต้หมู่2ตำบลป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารจะถูกใช้เป็นจุดส่งมอบยาเสพติดจึงสนธิกำลังกับหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่ขออภัยค่ะซุ่มเฝ้าตรวจกระทั่งพบรถยนต์ขับเข้ามาจอดมีชาย2คนเดินลงมาจากรถช่วยกันแบกวัตถุต้องสงสัยขึ้นรถเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวแต่ผู้ต้องสงสัยพยายามหลบหนีก่อนจะถูกควบคุมตัวได้ทั้งสองให้การว่าได้รับการว่าจ้างให้มารับยาเสพติดแต่ถูกจับได้เสียก่อนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระสอบที่ยึดได้3กระสอบพบเป็นยาเสพติดทั้งหมด 588,000 เม็ดจึงคุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
5: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซูเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: แม่นะฮะหัวใจที่ใช้แล้วนะฮะจากไม้พิรมพรนะครับ
1: และก่อนหน้านั้นนะคะมนแคนแก่นคุณโลกนี้ยังมีผู้ชายแบบอ้ายนะคะเนาะ
0: นี่อิลีก็ดีเน
1: า
0: ะ
1: เนาะคนบอกใช้หายใจก็ผิดอันนี้หลีดถังชลทีแล้วก็บังเอิญมีหัวใจไพพงศธร
0: มีแต่เพลงชึ้งๆ
1: ซึ้งมากแล้วก็ฝนแบบพรำพรำแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: เข้าบรรยากาศบรรยากาศเนา
1: ะ
0: ฟังเพลงจาก90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะฮะอย่าลืม SMS ส่งมานะฮะ SMS 4689990แม่น้องขวา
1: โอ้มาก่อนเลย
0: ขวาดาวมาเลยนะฮะแม่น้องฝาเนาะสวัสดีจ้าพี่โจ้สาวจ๋าคนสวยหมอนขาดสาดยังครับ
1: พื้นเก่า
0: พื้นเก่าแน่จ้า
1: เน
0: า
1: ะของพี่ไผ่สวดเสียก้าวกำแพงเพชรนะคะหัวอกพอห่าง
0: ครับ
1: กลับมาหาลูกในเด้อน้ำตาสิไหลเขาก็ชีวิตเพื่อนน่ะนะ
0: ชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: สายน้ำไม่ไหลกลับพี่โจ้สาวจ๋าบอกว่าขอฝน
0: แต่งงานกับโบแต่งจักเถื่อนะฮะวิวาร้าง
1: ไม่ผู้สาวจากสาวทิม
0: เออ
1: ขอเพลงฝนเหรอคะฝนต้องสาบนะคะอ้าวหลังไมค์ขอบคุณนะคะวิชาญ
0: ครับ
1: รักเธอที่สุดป้าเล็กนะคะบักหลาคำแพงออนจรันท่าน้ำนนท์แล้วก็ยายงาบอกว่าให้กำลังใจดีเจฮักอิลิและฮักอิเลนจากเยนี่สาย2เด้อจ้า
0: ส่งมาให้แรงใจกัน SMS 4689990หลังไมค์022807127นะฮะจังได้กะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะฮะนักร้องคนหนึ่งนะฮะตอนประมาณสักปี 2541-42 มั้งตอนนั้นดังนะฮะผมจัดรายการอยู่คลื่นหนึ่งพาแกมาสัมภาษณ์แล้วก็มาแสดงสดด้วยนะฮ
1: ะ
0: รู้สึกว่าจะเป็นป๊อปปูล่าเลยในช่วงนั้นเนา
1: ะ
0: นั่นคือจารีตอุดรนะครับได้เสียชีวิตเมื่อวานนี้เนาะจารีตอุดรนี่เจ้าของเสียงเพลงกระเทยเถานะฮะนะกระเทยนะไม่ใช่กระเทยกระเทยเถานะโด่งดังในยุค90นะฮะโด่งดังประมาณนั่นแหละนะฮะ
1: วัยรุ่นยุค90ต้องรู้จักเขาแล้วล่ะ
0: วัยรุ่นอีสานนะฮะผู้บ่าวขี่ข้านสิเนาะคำแรงลงมือจกทงนะฮะย่างเลาะบ้านอย่างประมาณนั้นนะมันเข้ากับชีวิตนะฮ
1: ะ
0: ตอนนั้นเพลงอินดี้อีสานบ่ทันมาหรอกครับเพลงเพื่อชีวงชีวิตมีอยู่นะฮะ
1: อันนี้เหมือนมาก่อนเลยเน
0: า
1: ะ
0: มาก่อนการ
1: มาก่อนการ
0: ได้อดีตจารีตนี่เป็นตำรวจชุมชนสัมพันธ์นะฮะสังกัดสพอเมืองอุดรธานีนะฮะจังหวัดอุดร
1: จ่าจารี
0: กันหรือต่างจาสมัยก่อนเขาสิเอิ่นจาจาอย่างเช่นจาทรงร็อกออนซ่อนกับบริเป็นจาบริมีตำยึดแนงน้ำเขาผมเคยถามว่าเป็นยังคือเอิ่นจาว่าเป็นแต่เป็นหัวหน้ามูสิเอิ่นจาเลยว่าจังไหนจาหรือเน
1: า
0: ะ
1: จาฟูง
0: ประมาณนั้น แล้วก็จารีนี่มีโอกาสนะฮะมาทำอัลบั้มเพลงกระเทยเถานะฮ
1: ะ
0: ในช่วงนั้นตอนนั้นสิริพรอัมไพพงศ์ก็อยู่ PGM Record นะฮะอยู่แถวยังก่อสี่แยกยังที่ไปกินเขานาทีทองแถวๆนั้น
1: ชาอุทิศหรือเปล่า
0: ไม่ใช่
1: ฮะ
0: ทาวอินทาวแถวๆนั้นเนา
1: ะ
0: และก็อยู่ในสังกัดนั่นแหละฮะ PGM มีเพลงผู้บ่าวบ่าวขี่ข้านกระเทยเถาโด่งดังเนา
1: ะ
0: โดยเฉพาะมันสิมี MV อุ้ยทากระเทยเถาแล้วนี่เขาเรียกว่าเป็นฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆนะครับ
1: สมัยก่อนเขาจะไม่เรียกไวรัลเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เขาบอกว่าเป็นเพลงชา

0: แต่กระจ้ารีดนี่เพื่อนเป็นเจ้าของกิจการหนังกลางแปลงน้ำพรอมเนาะพานทองภาพยนตร์ในจังหวัดอุดรธานีในยุค90ควบคู่กับเป็นดีเจประจำคลื่นนะฮะตั้งแต่วิทยุคลื่นหลักยันไปถึงคลื่นชุมชนนะฮะ
1: แ
0: กก
1: ็
0: ทำธุรกิจนู่นนี่นั่นภายหลังมายุค2000ได้เข้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมเด
1: ้
0: ช่วงที่มีจานดาวเทียมยุค TVPSI นะในสมัยนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างดีทั้งแถวอุดรได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อวานนี้อาการแน่นหน้าอกนะฮะเมื่อวันที่13ตุลาคม2569เมื่อวานนี้นะครับอาการแน่นหน้าอกเหมือนพรศักดิ์เลยเนาะอาการนี้แบบว่าหลายๆคนเป็นแล้วก็คล้ายๆโรคหัวใจบ
1: ่ใช่
0: มัก10ส่งบ่ทันแล้วไปเลย
1: ใช่เนาะแน่นหน้าอก
0: อ่ะจังได๋ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของจารีตอุดรด้วยนี่แหละฮะเพลงแรกนะฮะเขาบอกว่าเป็นเพลงชาติของกระเทยวะซะเนาะในยุคหนึ่งนะฮะ

ไอ้ที่ขินในกระปากจังไรไอ้ที่ทำไอ้ที่ใหญ่ไอ้ที่ไกลไอ้ที่กาให้แน่ตั้งแต่ไอ้ที่เสาบังแล้วนางขอหมอบังเคยบอกบังเคยจ้าฮะว่าจะเป็นเพลินเลิศนะเขาโอ้ย

0: บู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ยายเห็นผู้จัดการส่วนตัวผมมาทางนี้บ่ยาย
2: อ๋าเมียโตบ่ล่ะยายเห็นมันเต้นอยู่หน้าเวทีละครตอนพูน
1: เฮ้ยสมันหาวเนาะ

0: ลืมหูดซิปหรือสิเป็นเมียหาวนะฮะจะทรงร็อกออนซอนอันนี้แรนดี้อีสานนะฮะ
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
2: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมนะคะวันนี้จะแนะนำเป็นยาดมนะคะใครที่ชอบดมยาดมนะคะ
0: ครับ
2: แนะนำของยาดมสมุนไพรเชอร์เอมนะคะสรรพคุณช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจนะคะพิเศษเลยมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็มีขนาดที่หลากหลายให้เลือกใช้กันด้วยหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
1: ดื่มโอทีแรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ตอนนี้เขาเอาสมเกาหลีตังก๋วยจับนะฮะมาไว้ในเครื่องดื่มแล้วนะฮะเครื่องดื่มสมเกาหลีตังก๋วยจับนะฮะดื่มได้เลยวันนี้ตามร้านค้าที่มีตู้แช่ทั่วประเทศนะครับดื่มแล้วเก็บฝาให้ครบ3ฝาอาจจะรวมไปถึงเครื่องดื่ม OT รสชาติไหนก็ได้นะครับครบแล้ว3ฝาก็ไปแลกรับนะฮะเครื่องดื่มสมเกาหลีตังก๋วยจับฟรี1ขวดนะพร้อมเงิน2บาทนะก็คือฝา3ฝาพร้อมเงิน2บาทได้ฟรี1ขวดนะทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการคุ้มจริงๆนะฮะดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรัก

0: จิ้งหรีดขาววงเทวันนะคะยิ่งดึกยิ่งเหงานะคะ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่อันดับ7ค่ะ
1: อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: สำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการแบบนี้นะคะแสบร้อนบริเวณหน้าอกเรอเปรี้ยวท้องอืดแน่นท้องอย่างนี้นะคะ
2: ครับ
0: สัญญาณเตือนแล้วนะคะของโรคกรดไหลย้อนฉะนั้นนะคะอย่ากินมื้อดึกกินแล้วก็อย่ารีบนอนนะคะแล้วก็ความเครียดกินเผ็ดกินอาหารรสจัดแบบนี้แหละอยากจะห่างไกลกรดไหลย้อนก็ต้องปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นอย่างชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นหาซื้อได้นะคะคุณฟังที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เคียงข้างคนไทยทุกย่างก้าวมาตลอด60ปีธกส.มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนธกส.เป็นแกนกลางการเกษตรสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการทำการเกษตรแบบใหม่พัฒนาตลาดและองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ธกส.เป็นมาร์เก็ตเมเกอร์เชื่อมโยงช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ขยายโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อยสู่ผู้ประกอบการสร้างรายได้ที่มั่นคงสู่ชุมชนธกส.เป็นนักบูรณาการสร้างชุมชนอุดมสุขด้วย Small Local Ecosystem ธกส.เป็นมากกว่าธนาคาร60ปีธกส.ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งย
3: ื
2: น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เวียงนฤมลนะคะฟีเจอริ่งกับเน็กนฤพลเต้ยโศกไฮโลฟอนนะคะรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะเอาขอบคุณนวลใหญ่ชื่นใจสวัสดีดีเจโจจ๋าฟังอยู่เปิดเพลงมวนถูกใจหลายๆมื้อนี้ว่าซั่นเน
0: า
2: ะ
0: ส่วนพี่รักกระสินบอกว่าสวัสดีพี่โจดีเจจ๋าคนสวยต้นชมวงนี่เปิดเพลงไทยมวนสุดยอดนะบูดจ้าทักทายเด้อดีเจนะคะ
2: อ
0: ่ะหลังโฆษณาขอหน่าไม้กันแล้วกัน
2: สายแรกคืนนี้เนาะ
0: มาเลย022807127ค่ะ
2: น้องแม็กรอรับอยู่นะฮะแล้วก็อย่าลืมมาโทรมาลงทะเบียนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าชั่วโมงหน้าเราจะมาพูดสโลแกนของน้ำจิ้มแจ่วนะ
0: ตราเจเล็กเจเล็กแจ่วเดียวจบนะคะตอบสโลแกนถูกคุณจะได้รับน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กไปเลย1ขวดส่งให้ถึงบ้านนะคะ
2: ตอนนี้ให้โทรมาลงทะเบียนเน
0: าะ022807127มาค่ะ
2: แต่ว่าตอนนี้ขอสายหน้าไม่เด้อ
3: พี่น้องกำลังฟังเก้าสิบลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับเวียงนฤมลค่ะ
1: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกรุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: น้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: สายแรกแหกหมานสวัสดีค่ะพี่ออนยูบ
2: อสงสัยบอยูโอ้ยหมานแต่แนวนี้นะผมนะชีวิตเพลงยังก่อเพลงของน้องใหม่เมืองชุมแพเนาะมันแน่แต่ผัวเขา
0: เออพอได้ฟังโดน
2: เปิดสายมาย่ามได้กับมันแน่แต่คนงาม
0: บออันนี้คนงามอีหลี
2: งาม
0: นะคะพี่ออนจรัญอายุเท่าไหร่ถามจริง
2: ครับ49
11: อายุมากแล้วค
0: ่
11: ะ
0: อายุมากอายุมากแล้วมากเท่าไหร่จักบาท
2: ว่ามันคารุด
11: ไม
2: ่
11: ไม่กล้าบอก
2: โอ้ไม
0: ่อุ้ยไม่กล้าด้วยทำไมล่ะ
2: เอาตัวหลักตัวเลข
0: เอาเลขข้างหน้าเลขข้างหน้าตัวเดียว
2: ตัวเดียว
0: อ่ะ
11: อย่าไปซื้อหวยอ
0: ่ะใช่มาเร็วๆใกล้ละ
2: เมื่อคืนนี่ฝันว่ารถไฟใหม
0: ่หลักเดียวเร็วเลขหลักเดียว
2: อันนี้คือเรื่องจริงผู้ใดทายถูกผู้ใด
11: เลขห
0: ้
11: าค
0: ่
11: ะ
0: เลขห้าแล้วตัวหลังและเลขอะไรคะ
2: 9แน่นอนไม่ต่ำกว่า9
11: ไม
2: ่ถึง
0: อ๋อไม่ถึง
2: อยู่กลางกลาง
0: ถ้าไม่ถึงก็แสดงว่าสักห้า
2: สิมาท่ายเลยพอดีเบิร์ดเวลาเอาสิฟังเพลงอย่างเหรอครับคุณออน
11: ท่าน
2: ้
11: ำเม
2: ื
11: องนน
2: ท์ท่าน้ำเมืองนนท์นะฮะอยากกินจังเลยท่าน้ำเมืองนนท์
0: ไปไปหากินเขาไปไปทานนนท์
2: นนท์เขาพัดท่าน้ำเมืองนนท์นี้อร่อยมาก
11: สวัสด
2: ีแกกลัวแซวเนาะถ้าน้ำเมืองนนท์นี้มีข้าวผัดอร่อยเจ้าหนึ่งแต่ก่อนน
0: ี้เขาจะมีบ่มีปานนี้มันแจ็คทอดได้ปีแล้วมัน20ปีแล้วมั้งน่ะ
2: เป็นข้าวผัดโบราณสมัยก่อนผมจัดรายการอยู่ที่
0: เขาเรียกข้าวผัดรถไฟ
2: สถานีวิทยุรดนะฮะเนาะซื้อรดจริง
0: ว่าสิได้ฟังเพลงบ่ล่ะ
2: กรมการรักษาดินแดนนะฮะนะ แล้วก็จะมีข้าวผัดเจ้านั่นแหละฮะเวลาจาริกาเสร็จก็ขับรถไปวนๆอยู่แถวนั้น
0: บ่มีหรอกมั้งคนเห็นเราน่ะสิไปหรอมั้งมี20กว่าปีบ่มี
2: ตอนนั้นเราเวลาเราสิลุกแล้วก็ย่างเอก
0: โอ้ยบ่ย่างแล้วล่ะปานนี้เน
2: า
0: ะ
2: เป็นกระพัดโบราณนะฮะเดี๋ยวจบเพลงนี้ส่งไปฟังข่าวนะครับต้นชั่วโมงหน้าม
0: ีไลฟ์สดนะคะทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ภาษาอีสานเข้ามาอึดสุดนะคะ

0: ชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22 นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะสำนักงานประกันสังคมเผยไทม์ไลน์หลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเดินหน้ารับรองผลคะแนนก่อนเสนอแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สำนักงานประกันสังคมเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดกรอบการดำเนินงานตั้งแต่การรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดการตรวจสอบผลคะแนนการประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งและการประกาศรายชื่อบุคคลสำรองตลอดจนการพิจารณาคำคัดค้านและการเสนอแต่งตั้งกรรมการประกันสังคมเพื่อให้กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นระหว่างวันที่20ถึง30ตุลาคม69สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยให้ครบตามจำนวนผู้สมัครเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและบัญชีบุคคลสำรองต่อไปและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนก่อนให้ความเห็นชอบและออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งภายหลังการประกาศดังกล่าวสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ภายใน7วันมอสจักรินนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยจะเป็นผู้ถือธงนำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนพาราเกมที่ญี่ปุ่นวันที่18ตุลาคมนี้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่จะเริ่มขึ้นวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นจัดชิงชัย492เหรียญทองใน18ชนิดกีฬาโดยประเทศไทยส่งนักกีฬาพาราเข้าร่วม265คนครบทุกชนิดกีฬาซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮโดยมอสจักรินดับมุนีนักกรีฑาพาราไทยผู้พิการทางสายตาคัดที13เจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนพาราเกมหางโจว2022ที่จีนจะได้เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทยเฮาส์ที่เมืองนาโกย่าแล้วเพื่อเตรียมให้บริการนักกีฬาอย่างเต็มที่ซึ่งนายสุรศักดิ์เพลินเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นประธานเปิดศูนย์ไทยเฮาส์อย่างเป็นทางการในวันที่17ตุลาคมนี้สำหรับเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ทัพนักกีฬาพาราไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริษาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: แม่บรรยากาศนี่ก็ต้องแข่งเรือนะฮะเนาะโดยเฉพาะทั้งภาคอีสานนะฮะนครพนมนี่เขาไหลเรือไฟแถวแม่น้ำชีแม่น้ำมูลก็แข่งเรือนะฮะแข่งเรือบ้านหนองหอยลำน้ำชีหรือสิเป็นอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลนี่ก็แข่งเรือหนักนะฮะเนาะบ้านเอียงเนาะนะฮะจำได้ในหนังเรื่องมนรักแม่น้ำมูลนะ
1: ค
0: ุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้แล้วก็จ่าณภาพรนะคร
1: ับ ช่วงนี้กำลังไลฟ์สดนะคะผ่านแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยเอาไปกดไลค์กดแชร์ไปชมกันสดๆได้เลยนะคะ
0: คำถามง่ายๆ
1: อย่าง่ายมากคำว่าอืดสุด
0: อ
1: ืดสุดนะคะอืดสุดนี่ความหมายไม่ยากเลยนะคะหลายคนน่าจะนึกออก
0: เป็นภาษาอีสานแปลว
1: ่
0: ามาจากอีซึนแปลว่าอีสานครับหรือจังไ
1: รอืดสุด
0: อืดสุด
1: ความหมายสองหลักสองบริบทเขาบอกว่าความหมายแรกๆก็อาจจะแบบว่าอิ่มจนจุกแน่นท้องพุงพุ้ยขยับตัวไม่ได้หรืออีกลักษณะหนึ่งก็เป็นคนที่แบบว่าลักษณะเจ้าเนื้ออ้วนเตี้ยอุ้ยอ้ายอืดสืดนะคะ
0: ส่งมาอิสเบส4689990แล้วก็โทรมาลงทะเบียนกันนะฮะน้ำจิ้มแจ่วนะฮะ
1: ตราเจเล็กนะคะเดี๋ยวจบอีก3เพลง
0: 3เพลงต่อไปนี
1: ้นะคะ
0: เราจะโทรกลับนะฮะ
1: ใช่นะ
0: คะแต่ว่าไม่โทรได้ตอนนี้
1: ใช่โทรมาลงทะเบียนก่อนที่022807127มาตอบสโลแกนน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กเจเล็กแจ่วเดียวจบนะคะตอบถูกเอาไปเลยน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็ก1ขวดส่งถึงบ้านฟรีนะ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: อ้าวนะฮะมีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับคุณไม่ต้องมีเงินก้อนโตนะฮะมีก้อนเล็กๆ 10,000 บาทก็สามารถเริ่มออมได้วันนี้นะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มนะฮะดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกนะฮะเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะฮะฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะครับหรือถ้าคุณอยากออมแบบนานขึ้นก็คือ11เดือนนะฮะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทล่ะก็รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดฝากเงินรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็คุ้มค่าแน่นอนฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขต30ธันวาคม2569ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th นะฮะหรือโทรไป1115นะครับ GSB Contact Center นะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: แท้บุญแห่เทียนดอกอ้อทุ่งทองในช่วงไลฟ์สดนะคะจบลงเรียบร้อยแล้วเบิ่งบ่ท่านไปเบิ่งย้อนหลังเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอาเข้าสู่ภาควิทยุต่อเลยนะคะทีนี้เน
1: า
0: ะ
1: นะเราจะมานะฮะพูดนะฮะสโลแกน
0: ให้ถูกต้องให้ถูกต้อง
1: ตอนนี้พร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับผู้โชคดีเนาะเอาโทรกลับไปเรียบร้อยนะครับ
2: อีสานซูเปอร์ฮิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
1: สีเว้าแนวนี่ละนะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
1: ผู้ใดน้อนี่เน
0: าะจากไหนคะจากคุณอะไรจ้านามชื่อจริงนามสกุลจริงบอกหน่อย
3: จากคุณดารากรเมืองศรีสุข
0: อ๋อคุณดารากร
1: ดารากร
0: เมืองศรีสุขชื่อเพราะนามสกุลก็เพราะ
1: นะเอาพร้อมที่จะพูดแล้วยังครับสโลแกนน้ำจิ้มแจ่วเรา
3: พร้อมแล้วจ้า
0: อาจารย์อาจารย์บอกเลยจ้า
3: น้ำจิ้มแจ่วตาเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
1: โอ้จบจริงๆรอบเดียว
0: จริงๆรอบเดียวเก่งมากๆ
1: จะฟังเพลงอะไรครับ
0: ค่ะ
3: เพลงของเสถียรทำมือนะคะเพลงชุดใหม่ล่าสุดนี่ค่ะ
1: จำ
3: ช
1: ื่
3: อเพลงไม่ได
1: ้จำชื่อเพลงไม่ได
0: ้จำบ่ได้คือกันบ่ที่นี่เฮ็ดจังได๋แล้ววันนี้เนาะ
1: ดีเจก็งง
0: กันคนคนใช
1: ่
0: ที่ใกล้กัน
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่มั้ย
1: เดี๋ยวรอรับนะฮะ
0: ค่ะ
1: รอรับน้ำจิ้มแจ่วนะฮะ
0: ถึงบ้านเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอเพลงของเสถียรมานะคะ
1: เสถียรทำมือแฮนด์เมดนะฮะ
0: ใช่

0: ใช่ที่ใกล้กันนะคะเสถียรธรรมเมอตามคำขอของดารากรนะคะขอบคุณกิจกรรมสนุกสนุกและของรางวัลจากน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กเจเล็กแจ่วเดียวจบค่ะ
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กเจเล็กแจ่วเดียวจบยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
2: วัดอนงคารามวรวิหารเป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเดิมชื่อว่าวัดน้อยขำแถมสถาปัตยกรรมที่สำคัญคือพระอุโบสถโดดเด่นด้วยลวดลายปูนปั้นประดับที่หน้าบันและซุ้มประตูหน้าต่างซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความวิจิตรงดงามมากพระวิหารประดิษฐานพระพุทธจุลนาถและพระพุทธมังคโลและตู้พระไตรปิฎกนับเป็นศิลปะวัตถุที่งดงามด้วยฝีมือของช่างในสมัยอยุธยาตอนปลายผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกแล้วพบกันนะครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน5ม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สแน็คแบรนด์คูลิ่งมิส
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
3: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลำสิ่งจริงใจนะคะอันน้อยโรจนันนะคะในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
2: าหน่อยโรจนันท์นี่มาเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ล่าสุดนี่เนาะ
0: ค่ะใช่
2: เป็นคนจังหวัดใดก็จำไม่ได้
0: อุดรค่ะ
2: อุดรธานี
0: แมน
2: ตอนนี้เราเปิดวงของเราเองนะฮะ
0: ค่ะ
2: มีอย่างก่อน
0: เราอยู่มาหลายวงแล้วแต่บันนี้เฮ็ดเอง
2: เฮ็ดเอง
0: ค่ะ
2: เอาเจาะศิลป์แล้ววะมีแค่60กว่าชีวิตโอ้60กว่าชีวิตเนาะ
0: นะ
2: เอ
0: าฟีเจอร์มิเตอร์บอกว่าคนซื้ออ่อนก็ขอเพลงนักร้องซื้ออ่อนเนาะอ่อนสันแล้ววะ
2: แมนโจมิเตอร์คือบ่ขอเพลงโจยมนินตัวเนาะเด็กซีแมน
0: เจอเหมือนกัน
2: เจออ
0: ่ะบูจ้าผิดค่ะ
2: ครับ
0: สุกัญญาผิดค่ะคิตตี้บอกว่าอีซึน
2: อีซึนแปลว่าอีสาน
0: วันนี้ไม่ตอบการบ้านนะเดี๋ยวจะฟังเป็นคำอื่นเหมือนเมื่อวาน
2: อีซึนนี่นึกถึง
0: ค่ะอีซึน
2: อัศนีวสันต์เนาะคนจังหวัดเลยนะฮะเนา
0: ะ
2: สองพี่น้องนะฮะ
0: เคตาแอผิดค่ะนวลใยผิดค่ะบูจ้าผิดนวลใยซ่อมถูกต้องค่ะ
2: ครับ
0: นะเอาแก้มาเรียบร้อยใช่ไหมคะถูกต้องนะคะสุกัญญาเปิดบ้านไหนเน่ค่ะ
2: เอาก่อน
0: ได้ละฟังอยู่จ้าคิตตี้บอกว่าเคยไปดูแข่งเรือที่อุบลน่ะ
2: ล่ะครับ
0: ตอนนั้นไปพี่บูนแก่งสะพือทำไมภาคใต้แข่งเรือจะมีเด็กหัวเรือคอยให้จังหวะแล้วก็กระโดดน้ำลงด้วยว่าซาน
2: บ่เคยเบิ่งภาคใต้แต่ผมชอบดูแถวพิจิตรน่ะเน
0: า
2: ะ
0: ชอบที่เขาพากกันน่ะ
2: คือภาคแบบว่าม
0: าก
2: คือภาคไม่สมกับภาพน่ะบางครั้งคือ
0: แล้วจังหวะพายเรือแบบ
2: คือคนว่าผมว่าอุ๊ยต้องไปแล้วล่ะนะฮะ
0: ไม่เข้าหายใจ
2: สิ่งที่เราโฆษณานี่ต้องเอาไปให้แล้วเชื้อองค์เชื้อเอมนะฮะยาดมยามทั้งหลายนี่เนาะ
0: ใช่มั้ยนะคะ
2: คือเอาความมันเป็นว่านะฮะเนา
0: ะ
2: บ้านแถวเสีย9แหละแต่ว่าตอนนี้ขอสายหน้าสายสุดท้ายก็แล้วกัน
0: มาเลยค่ะ022807127นะคะ
3: พี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับแมนมณีวันเดอร
1: ์สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: แซ่บๆๆๆโอ้ยเผ็ดส้มตำเผ็ดมากเผ็ดจนแสบท้องเลยเนี่ย
5: เอ้าก็กินเผ็ดเกิน
4: โอ้ยมันจุกขึ้นมาถึงหน้าอกเลยอ่ะแสบไปหมดเลย
5: อาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วจ้าอ่ะๆดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นก่อนช่วยได้เพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
4: ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: อ่าฮะบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
2: เหงือกบวม
3: แปรงฟันก็เจ็บ
2: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
5: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินนะคะในหนึ่งเซตจะมี5ขั้นตอนด้วยกันนะคะมีแชมพูเคราตินมีทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มลิปออนแฮร์เคราตินซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะมี5ชิ้นปกติแล้วเนี่ยราคา695บาทโปรโมชั่นพิเศษจริงๆของช้างไทยช้อปปิ้ง550บาทเท่านั้นแถมเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยฟรีอีก1ตัวแล้วก็จัดส่งฟรีด้วย092 352-4446สั่งซื้อเลยค่ะ
8: เปิดสายหน้าไม
9: ้90ซุปเปอร์รีเควสต
7: ์มาแล้วสวัสดีค่ะ
10: สว
7: ั
10: สดีค่ะสวัสดีค่ะดีเจโจ้ดีเจจ๋าค่ะ
8: สวัสดีครับวันนี้เสียงเคลียร
7: ์เสียงเคลียร์ใช่ค่ะ
8: สายนี้เสียงเคลียร
7: ์วันนี้อยากฟังเพลงอะไรล่ะคะพี่นวลยายคนสวย
10: อยากฟังเพลงชาตินาฮักอายเด้ออ
7: ันนี้เด้อชัดเจน
8: คนอุบล
7: เออแต่คนอุบลต้องว่าชาตินาฮักอายเด้ออ่าชาตินาฮักอายเด
8: ้ออันนั้นคนสีเกตนะฮะเนาะบางคนเป็นบางคนนะบ่ได้สีสเกตทั้งหมดนะฮะเนาะเออ
7: ฮักอายเด้ออ
8: ้าวมอบให้ผู้ใดล่ะครับ
10: มอบให้แฟนรายการที่กำลังฟังอยู่ทุกคนแล้วก็พิเศษบันมักมวลของดีเจจ๋าแล้วก็ดีเจโจดีเจจ๋าน้ำค่ะ
7: อาจารย์ขอบคุณหลายๆนะคะเนาะ
8: เฉลย
7: เอ้าพี่รัตน์กาลสินมานี่ถือปะเนาะบัดนี้เนาะนะคะอืดสุดนะคะต้องเขียนแบบนี้นะออ่างสระอือดอเด็กสอเสือสระอือดอเด็กอืดสุดแบบนี้นะคะทุกคน
8: ลาไปก่อนนะ
7: ช่วงหน้าอยู่ต่อกับดีเจบุ๊คพบศิลป์นะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

สวัสดีมือฝนพร่ำกันไปน้องครับ5:23 นะครับดีเจบุ๊คพบสินครับเสิร์ฟเพลงฮิตต่อเนื่องจากดีเจพี่โจ้พี่จ๋าครับสังกะลีจากคู่แฝดพี่โอเอนะครับก่อนหน้านี้หลาคำเอ้ยจากสารสารสินนะครับความต้องการทางแพทย์สูงครับจากพี่พีเสด็จนะครับแล้วก็ให้บุญนำพานะฮะจากพี่ไหมไทยนะครับผม

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โปรไบโอติกที่มีประโยชน์ครับนะต้องอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับผมมีประโยชน์และก็นะฮะอร่อยด้วยครับดูฟังเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดอร่อยชื่นใจนะครับช่วยลดกรดไหลย้อนช่วยย่อยอาหารช่วยรักษาสมดุลของระบบขับถ่ายทำงานดีให้คุณผู้ฟังลำไส้ทำงานปกติเนาะนะครับแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของเรานะครับรู้ฟังคิดถึงชาหมักคอมบูชานะฮะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับหาซื้อได้ที่7-Elevenและร้านค้าทั่วประเทศครับ

0: ลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: าจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
4: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
3: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
4: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
1: ลงทะเบียนกันหรือยังครับกับกิจกรรมลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกันนะครับผมร่วมกับยาดมตาโป๊ยเซียนครับพาคุณผู้ฟังไปเปิดประตูประวัติศาสตร์นะครับตามรอยศิลป์แห่งสยามนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็ลพบุรีนะครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมที่ถึงนี้ครับคุณผู้ฟังนะฮะรับทั้งหมด32ที่นั่งด้วยกันนะครับใครลงทะเบียนแล้วก็นะฮะได้รับโชคนะฮะได้เรียกว่าได้ถูกรับเลือกไปแล้วก็ขอยินดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนใครที่ยังครับนะฮะยังรออยู่ขอให้คนโชคดีนะครับโทรไปลงทะเบียนได้ที่หมายเลข022807127นะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไปคอมเมนต์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนที่ Facebook Fanpage นะครับผมเราได้ปักหมุดกิจกรรมเอาไว้แล้วนะฮะด้านบนสุดเลยนะฮะคอมเมนต์เสร็จปั๊บก็เดี๋ยวรอทุกวันเสาร์นะครับเวลา 11:00 นถึง 13:00 นช่วง DJ พี่ออยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะทริปนี้จะพาไปเที่ยวพระปางสามยอดนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้าย
2: าดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ทายาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์ อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
1: ช้างไทยช้อปปิ้งครับแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพกับแชมพูขิงเพียวนะฮะแชมพูแชมพูที่ขจัดปัญหารังแคนะครับแล้วก็ถนอมเส้นผมหนังศีรษะได้ดีมากๆนะครับใครมีปัญหารังแคครับนะฮะผมสุขภาพไม่ดีนะฮะผมเสียอะไรอย่างงี้นะครับผมจัดไปเลยนะกับขิงเพียวครับนะครับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากการแต่งกลิ่นแต่งสีพาราเบนแอลกอฮอล์ไม่มีนะครับเป็นขิงแท้ 100% แน่นอนนะครับคุณผู้ฟังใครแพ้ง่ายใช้ได้สบายใจหายห่วงนะครับจัดโปรโมชั่นอยู่ซื้อ1แถม1ครับราคา159บาทเรามีทั้งแชมพูและครีมนวดนะฮะแบบครบๆเลยนะครับสั่งได้ที่ LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งและโทร092-352-4446-8ครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: แท็กซี่สโมสรครั้งต่อไปครับติดตามกันได้ที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยนะฮะว่าเราจะจัดขึ้นที่ไหนวันที่เท่าไหร่ศิลปินจะเป็นใครมาสร้างความบันเทิงที่งานนะครับอย่าลืมนะฮะใครรู้ตัวว่าเป็นสมาชิกแท็กซี่นะครับครั้งหน้าไปลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับจะได้ลุ้นรับนะฮะของรางวัลหลายหมื่นบาทแล้วก็ได้สิทธิ์ในการลุ้นโชคใหญ่แท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะคุณผู้ฟังเนาะบางคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินนะฮะไม่เคยไปครับนะฮะ แนะนำให้ไปครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับนะฮะเราจะได้ลุ้นโชคต่างๆมากมายเลยแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวแท็กซี่ด้วยกันด้วยนะครับขอบคุณไอชินครับอะไหล่แท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับไอชินเปิดตัวแบตเตอรี่3รุ่นใหม่นะครับขายดีมากกับแบตเตอรี่รุ่น SMF รุ่น EFB รุ่น AGM นะครับที่ให้พลังงานเสถียรปลอดภัยครับไม่ต้องเติมน้ำกลั่นแล้วก็รองรับทั้งระบบ Start Stop นะครับใช้ได้ทั้งรถสันดาปและรถไฮบริดหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศครับอย่าฟังเพียงไหนฮะรีเควสต์มาได้เลยนะครับทั้ง SMS 4689990และหลังไมค์022807127ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมีคุณดีเจบุ๊กต่อที่มี90ลูกทุ่งรักไทยจ้า

ินีสถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

2ศิลปินคุณภาพครับเปิ้ลเบิ้ลปทุมราชแล้วก็แมนพิสิทธิ์พงษ์กับเพลงปลายฟ้าครับก่อนหน้านี้ไผ่พงศธรนะครับต้นทางคือฮักปลายทางคือเฮาครับผมรวมถึงเพลงจากนะฮะ F Hero นะฮะการตองทุ่งเงินแล้วก็สรันนะครับเพลงกุหลาบนะครับเพลงจากแมนพี่แมนมณีวันก็มาครับเพลงหัวอกพ่อห้างเที่ยงคืน17นาทีนะครับอยู่ในช่วงปลายสัปดาห์ทักทายคุณผู้ฟังนะฮะที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับเข้าสู่วันใหม่ครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมครับ

0: ายคนทำงานหนักนะฮะด้วยคนข้างหลังครับแต่นับวันทุกวันทุกวันครับคนที่บ้านกระเถาล่งเสมอนะพี่น้องเนาะพ่อเราไปครับเงินเนี่ยพ่อเราไปนะครับหลายคนบอกบ่พ่อเนี่ยบ่พ่อกินเดี๋ยวซ้ำไปนะพี่น้องเนาะยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้ครับต้องดิ้นรนกันต่อไปนะคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจกับทุกคนจริงๆนะครับงานจากแอมชนทิชาครับนะฮะห่อข้าวสาวบ้านนอกครับยุคนี้โอ้อะไรมันก็แพงไปหมดนะน้ำมันแพงค่าไฟแพงนะนี่จะบินเที่ยวต่างประเทศก็จะมาบวกอะไรไปอีกก็ไม่รู้เนี่ยนะครับ 4-5,000 ก็แพงไปอีกครับจากคนที่แบบว่าเคยบินไปเที่ยวสปป.ลาวเนี่ยปกติบินแค่พันเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาปรับนะฮะเพิ่มอะไรเขาไม่รู้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงครับนะฮะจากค่าบินไปแค่พันกว่าบาทเนี่ยจะกลายเป็น 5-6,000 เลยในที่บินไปลาวเฉยๆนะครับพอๆกับไปจีนไปเวียดนามไปญี่ปุ่นเลยนะฮะใกล้ๆกันแล้วนะฮะถ้าบวกขนาดนั้นแล้วไม่ต้องคิดเลยว่าโอ้โหถ้าไปแบบญี่ปุ่นนะฮะจากตัว 5,000 6,000 9,000 นะครับบวกอีก 5,000 นะครับก็เป็นหลักหมื่นนะต่ออันนี้คือตั๋วเที่ยวเดียวด้วยนะครับไม่ใช่ไปกลับนะครับผมนะฮะนะฮะนะต้องรอดูว่าจะยังไงต่อนะคุณผู้ฟังเนาะนะครับแล้วเห็นเขาบอกว่า GDP ครับเนี่ยเขามีการประชุม IMF ที่เมืองไทยใช่ไหมครับผมโอ้โหเราเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับบอกว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยครับโตนะฮะต่ำสุดในอาเซียนเลยนะครับผมแค่ 2.1% เท่านั้นด้วยนะครับผมอ่ะนะฮะหวังว่าปีต่อๆไปมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกระดึบกระดึบขึ้นนะฮะนะสักน้อยนิดน้อยนิดนะฮะแต่ขอให้เพิ่มก็ยังดีนะคุณผู้ฟังเนาะไม่เอาถอยหลังลงคลองไม่เอานะฮะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ช่วงนี้ครับผมสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม OT แรงดีไม่มีตกนะครับผมนะอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับคนที่อยากจะเติมพลังเติม energy ให้ร่างกายครับผู้ฟังครับนอกจากเครื่องดื่ม OT ยังมีเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับด้วยนะครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายนะครับดื่มได้ทุกวันครับผู้ฟังลองแล้วจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะครับดื่มแล้วสะสมฝาให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทนะครับสามารถนำมาแลกรับนะฮะเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศครับ

0: อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วย

0: กระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยคิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมคิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากคิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยคิงเพียว
1: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: มีใครถือทองคำเงินไว้บ้างไหมคุณผู้ฟังมาอัปเดตราคาทองคำกันหน่อยดีกว่าไม่ได้อัปเดตนานแล้วเนาะช่วงนี้นะฮะโดยเฉพาะวันนี้เลยนะฮะราคาทองคำโลกร่วงลงอย่างหนักอีกแล้วครับนะฮะกว่าเกือบ 2% นะสำหรับทองคำโกลด์สปอตนะครับผมนะฮะก็วันนี้เนี่ยนะครับมันมีความผันผวนรุนแรงมากทั้งทองคำแล้วก็หุ้นทั่วโลกเลยครับคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยนะฮะมีการประกาศนะครับเกี่ยวเรื่องของค่าเงินครับนะฮะที่สหรัฐนะฮะมีค่าเงินเฟ้อสูงกว่าคาดนะครับทำให้ครับนะฮะนักลงทุนครับนะฮะคาดการว่านะครับเฟดนะฮะเขาจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับในเดือนนี้หรือไม่ก็เดือนหน้านะครับทำให้มีการถล่มขายทองคำโลกครับผมนะฮะแล้วก็ถล่มขายหุ้นทั่วโลกกันลงอย่างหนักเลยในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ฟังครับเรียกว่าถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับคนที่นะฮะเตรียมตัวช้อนทองคำหรือว่าช้อนหุ้นอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังเนาะนะฮะจะได้เอาไว้เก่งกำไรกันนะฮะเรียกว่าทองคำก็นะฮะเป็นราคาที่น่าเข้าซื้อมากในช่วงนี้นะครับอยู่ที่4,000กว่านะ4,000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะตอนนี้4,085ดอลลาร์ต่อออนนะครับผมนะฮะถือว่าร่วงลงมาอย่างเยอะมากนะครับจากช่วงต้นปีนี้อยู่ที่ 5,000 กว่า 5,400 5,500 ใช่ไหมครับผมแต่ว่าตอนนี้ร่วงลงมาเหลือ 4,085 นะครับก็นะฮะนั่นแหละครับใครจะลงทุนก็ค่อยๆทยอยสะสมนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนซื้อทีเดียวก้อนหนึ่งมันก็อาจจะทำให้เราอาจจะแบบอาจจะได้ราคาที่ไม่ต่ำสุดอะไรเงี้ยนะคุณผู้ฟังก็ต้องค่อยๆทยอยซื้อจะคุ้มค่าที่สุดนะครับ
1: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: ช่วงนี้ครับผมนะฮะสนับสนุนโดยยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงครับคุณผู้ฟังครับนี่เขาก็แจกทองเหมือนกันนะฮะสำหรับยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเดี๋ยววันศุกร์นะฮะวันศุกร์ที่16นี้นะดีเจบุ๊กก็นะครับไปเป็นอีกหนึ่งสักขีพยานนะฮะในการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับโชคทองนะว่าใครจะได้รับโชคทองจากยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าปีนี้นะครับคุณผู้ฟังรอลุ้นได้เลยเนาะใครส่งแล้วนะฮะเดี๋ยวจะได้ทราบข่าวดีเร็วๆนี้นะครับนะฮะมูลค่าทองคำกว่า 179,500 บาทที่ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแจกมาเป็นปีที่15แล้วนะครับใครใช้อยู่ใช้ต่อไปครับนะฮะปัจจุบันก็อยู่คู่คนไทยมานานกว่า60ปีแล้วนะครับแล้วก็มี3สูตรให้เลือกใช้ออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงและขดดำสูตรควันน้อยนะครับคุณผู้ฟังหาซื้อได้ครับตามห้างร้านทั่วประเทศเลยครับ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: เผ็ดมากข้าวคลุกน้ำพริกตาแดงร้านเนี้ยแสบร้อนปากสะใจมาก
3: ๆเคล่าๆบ้างเหอะกินรสจัดเกินไปเดี๋ยวได้นั่งทรมานตอนบ่ายหรอก
2: โอ๊ยฉันจุกแสบกลางอกจังเลยอ่ะกรดไหลย้อนมาแล้วจะปั่นงานต่อยังไงเลยเนี่ย
3: เอาชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นฉันไปดื่มสิช่วยได้นะเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: สบายท้องเลยเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: คุณเคยไหมเสียวฟันจะต้องหยุดกินของโปรด
6: เหงือกบวม
7: แปรงฟันก็เจ็บ
6: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
8: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นหวานสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
1: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
8: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แย่ทาดนไลรับสายแน่แย่ทาดนไลรับสายแน่โอ้ยเนาะ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

0: คนนี้ที่ไอ้บอฮักเนี่ยครับผมศิลปินสาวสวยครับบุญตาเมืองใหม่ก่อนหน้านี้แห่งงานจากเอ็กซ์ซูเปอร์กรีดด้วยนะครับเขามัดซีนะฮะขอแค่รู้ข่าวจากเอกราชสุนภูมินะครับแล้วก็ติดรอวิชาลืมครับผม
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: มาดู10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยในสัปดาห์นี้ฮะงานจากศิลปินรูปหล่อครับผมนะฮะหน้าตาตีนะฮะ FC เยอะมากครับนั่นก็คือเต้ายองระเบียบวาทศิลป์ท็อปไลน์กับเพลงจีบบ่เป็นอยู่ในชาร์ตอันดับที่9ครับขึ้นมา1อันดับจากอันดับที่10ครับผม

0: เล่าข่าว90
1: วงการเพลงลูกทุ่งร่วมอาลัยจารีตอุดรเจ้าของเพลงดังยุค90กระเทยเท่าหลังมีรายงานว่าเสียชีวิตกระทันหันเมื่อคืนวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานับเป็นการสูญเสียศิลปินผู้สร้างผลงานที่อยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงมาอย่างยาวนานเล่าข่าว90ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดมาณที่นี้ค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
3: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
2: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
3: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์ อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
6: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: คน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สติ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง100%ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
4: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
8: แคบิลแคราตินครับดูแลผมสวยครับนะฮะให้กลับมานะฮะสวยยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งใครที่เป็นนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะฮะมีปัญหาเรื่องของผมแห้งเสียจากการทำเคมีนะครับก็นะฮะยิ่งต้องฟื้นฟูด้วยแคราตินเลยครับคุณผู้ฟังกับเซตแคบิลแคราติน1ชุด5ขั้นตอนนะครับประกอบด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มอีฟออนแฮร์และสกี้แฮร์ออยล์นะครับทั้งหมดอุดมไปด้วยแคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีให้ผมแข็งแรงนะปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นและดูสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนการสระเลยนะครับใครอยากเส้นผมสวยเงางามสุขภาพดีครับคุณผู้ฟังครับจัดไปเลยกับเซตนี้นะฮะ1ชุดนะฮะ5ชิ้นราคาปกติ695บาทเราจำหน่ายราคาพิเศษเพียงแค่550บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับกับเซตแคบิลแคราตินนะครับแล้วก็แถมฟรีซื้อยี่สวย1ตัวจาก90ลูกทุ่งรักไทยให้ด้วยจ้าสนใจสั่งซื้อนะครับโทรสั่งได้ที่หมายเลข092-352-4446ครับ

เวลาหมดเวลาแล้วนะฮะเพลงฮิตยังเสิร์ฟต่อเนื่องยาวๆไปคุณผู้ฟังกับช่วงดีเจพี่โจ้วรพลนะครับวันนี้บุ๊กบายบายกับงานเพลงจากคุณฟ้าปราพรนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

รัชนกศรีโลพันธ์นะครับไม่รู้วันรู้เวรนะและก่อนหน้านี้นะครับเริ่มต้นกันที่ช่างหัวใจครับสุทธิราชวงศ์เทวันนะครับงานจากกุ้งครับแล้วก็ตามมาด้วยนางมารที่รักเธอนะครับจิ้งหรีดขาววงศ์เทวันมีน้อยใจนะครับเดวิดอินทีอีกเพลงหนึ่งด้วยนะครับ4เพลงเริ่มต้นเช้าพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569กลางเดือนนะครับวันนี้ฮะ15ตุลาคมแล้วนะครับเริ่มต้นเดือนมาไม่นานนะฮะแป๊บเดียวก็มากลางเดือนแล้วนะครับและที่สำคัญนะเป็นกลางเดือนที่10ของปีด้วยนะครับเอาละครับที่2:14นาทีนะครับนี่คือดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลารายงานตัวนะครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับได้เวลา3ชั่วโมงครับทริปนี้ยาวๆเลยนะครับตี5ปลายทางครับรับมาที่ต่อเนื่องจากดีเจบุ๊กพบสินช่วงที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับใครฟังกันอยู่บ้างตอนนี้ฮะอย่าลืมรายงานตัวทักทายเข้ามาได้เลยนะครับหลังไมค์02-280-7127ครับหรือจะ SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689990นะครับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็อย่าลืมนะครับ inbox หรือ DM รายงานตัวไว้รอได้เลยครับเราจะได้รู้ว่าใครที่รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยกันอยู่บ้างนะครับดึกๆแบบนี้หลายท่านอาจจะทำงานอยู่ด้วยนะครับบางท่านอยู่กะดึกครับทำงานไปแล้วก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนไปด้วยนะครับจะได้ไม่เหงาครับหรือว่าใครที่ยังไม่นอนนะฮะทำงานต่อเนื่องกันมานะครับอยู่กันแบบดึกๆแบบนี้หรือหลายท่านที่อาจจะเพิ่งตื่นนะครับมีบางท่านที่ตื่นนอนแล้วนะครับอย่างพ่อค้าแม่ค้าที่ผ่านมาหลายจุดเลยนะครับแม้แต่หน้าสตูหน้าห้องส่งในตอนนี้กำลังแบบจัดเตรียมข้าวของนะครับมีการตั้งลงตั้งร้านตั้งแผงกันแล้วเรียกว่าขยันกันจริงเลยนะครับตลาดหลายที่ที่ผ่านมานะครับพ่อค้าแม่ค้านอกจากจะเตรียมร้านค้าต้อนรับลูกค้าก็มีลูกค้าที่ตื่นเช้าฮะไปซื้อข้าวซื้อของแล้วนะครับตอนนี้ครับหลายท่านที่อาจจะเปิดร้านอาหารนะครับคือมื้อเช้าทั้งท่านที่จะทานมื้อเช้าก่อนไปทำงานหรือหลายท่านอาจจะทำบุญนะฮะใส่บาตรตอนเช้าก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็จะตื่นเช้าๆกันฮะก็ทำกับข้าวเตรียมต้อนรับลูกค้าเช้านี้นะครับก็เรียกว่าไปจ่ายตลาดกันแล้วเนี่ยนะครับพี่โชเฟอร์แท็กซี่ที่วิ่งรถรับส่งผู้การคุณนะครับก็ยังทำงานกันอยู่นะครับไม่เฉพาะแท็กซี่นะเวลานี้นะวินรถจักรยานยนต์นะครับก็เรียกว่าหลายที่นะครับอย่างที่ซอยนี่คือวิ่ง24ชั่วโมงครับวิ่งทั้งวันนะก็เรียกว่าคนที่วิ่งกลางวันอาจจะไม่ได้วิ่งกลางคืนหรือบางคนอาจจะหาเวลาพักแล้วก็วิ่งต่อเนื่องกันทั้งคือทั้งตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับรวมไปถึงตุ๊กๆไทยแลนด์เราเนี่ยนะฮะเห็นหลายท่านอย่างเมื่อวานนี่ก็โอ้โหนะคือขับรถตามก็ได้ยินเปิด90ลูกทุ่งรักไทยเราดังลั่นเลยทีเดียวนะครับฟังเพลงไปด้วยจะได้แบบเรียกว่าขับรถได้ใจเย็นๆเพลินๆไปนะครับมีเพื่อนร่วมทางพี่ๆรปภ.นะครับที่ทำงานปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษานะครับสถานที่อาคารต่างๆนะครับก็ทำงานในช่วงกลางคืนแบบนี้นะฮะบางจุดอาจจะอยู่เพียงคนเดียวฮะก็นี่แหละฮะวิทยุนี่เป็นเพื่อนนะครับฟังเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยฮะจะได้แบบไม่เหงาไม่เหนื่อยนะครับมีเพื่อนนั่งพูดนั่งคุยอยู่ข้างๆแบบนี้นะครับอ้าวนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับทั้งท่านที่ฟังทางวิทยุนะครับฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์หรือแม้แต่ฟังออนไลน์ผ่าน 90rakthai.comรายงานตัวทักทายเข้ามานะครับให้ชื่นใจหน่อยจะได้รู้ว่าตอนนี้มีท่านไหนบ้างนะครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับเอาก่อนจะฟังเพลงกันต่อนะครับเราย้อนไปติดตามเรื่องราวในอดีตกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ในอดีตนะครับ15ตุลาคมของทุกปีตรงกับวันนักเรียนโลกครับสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือนอกจากวันที่มีไว้เพื่อที่จะเชิดชูผู้มอบความรู้ให้เราแล้วนะครับหรือว่าวันครูแล้วนั้นนะฮะยังมีวันที่เป็นของคู่กันนั่นก็คือวันนักเรียนอีกด้วยครับโดยวันนี้ครับหรือวันที่15ตุลาคมของทุกปีครับถูกกำหนดให้เป็นวันนักเรียนโลกโดยเป็นการกำหนดขึ้นในวันคล้ายวันเกิดของอดีตประธานาธิบดีอาวันปากีไจนูลัฟดีนอับดุลกาลาม APJ อับดุลกาลามที่เกิดเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2474ในครอบครัวมุสลิมในศูนย์จาริกแสวงบุญในประเทศอินเดีย
ซึ่งเขาได้รับการยกย่องจากคนในประเทศให้เป็นประธานาธิบดีแห่งประชาชนและเขาก็ยังโดดเด่นนะครับในเรื่องของการศึกษาสุดๆอีกด้วยครับชั่วโมงแรกเช้านี้นะครับมาพร้อมกับอุณหภูมิ26 องศาเซลเซียสที่เขตดุสิตครับ

สวัสดีครับผมดำรงวงทองคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: กรดไหลย้อนนะครับเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานเลยนะครับเนื่องจากว่าการใช้ชีวิตที่เร่งรีบหลายคนที่เรียกว่าเครียดฮะเครียดงานเครียดทั้งชีวิตครอบครัวหลายๆอย่างนะครับกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกกินเผ็ดแล้วก็กินอาหารรสจัดครับพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับส่งผลให้เกิดโรคกรดไหลย้อนได้นะครับคุณผู้ฟังต้องควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับถ้าอยากจะหลีกเลี่ยงอาการกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและก็อย่าลืมนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะอันนี้แบบขาดไม่ได้เลยครับต้องออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอย่างเช่นอาหารรสเผ็ดจัดแล้วก็อย่าลืมเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์เพื่อที่จะช่วยดูแลกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ครับซึ่งการมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นครับช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายได้ดีด้วยครับแล้วก็ยังมีวิจัยนะครับว่าสามารถช่วยอาการกรดไหลย้อนให้ดีขึ้นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์หาซื้อก็ง่ายครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณเลยนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมคิดถึงโปรไบโอติกส์ให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
2: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: ได้เวลาเช็คชื่อกันแล้วนะครับใครมาใครขาดกันบ้างเช้านี้ครับมาดูกันครับหลังไมค์02-280-7127นะครับรายงานตัวก่อนใครนะครับไม่พลาดเลยฮะเช้านี้คุณชูชาติตลิ่งชันครับมาแล้วครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีม

0: ออดเลยครับเช้านี้อยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้ครับและตามมาด้วยพี่นิตยาบางกรวยครับฟังอยู่นะครับเช้านี้อยากฟังพี่ไหมพี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับรอติดตามได้เลยนะครับพี่ไหมรออยู่แล้วมนแคนก็รอแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนในFacebook วรพลทักษิณพิลานะครับมาดูว่ามีท่านไหนที่รายงานตัวเข้ามาบ้างแล้วนะครับเจ้าชายสหรัฐครับพี่น้องคนไทยในต่างแดนนะครับจากซานฟรานแคลิฟอร์เนียครับมาแล้วครับอินบ็อกซ์รายงานตัวมาก่อนใครเลยนะครับและตามมาด้วยพี่นิตยาบางกรวยครับไม่เฉพาะมาหลังใหม่เท่านั้นนะครับยังอินบ็อกซ์รายงานตัวมาด้วยคุณชินกรตรวจนอกครับมาแล้วเช้านี้ครับคุณธนภูมิครับรายงานตัวเรียบร้อยพี่เยาก็กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ด้วยตอนนี้นะครับตามมาด้วยรปภ.หนูเตียงเสรีครับรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยครับทักทายกันทุกเช้าครับคุณแสงตะวันจันรุ่งครับรายงานตัวเรียบร้อยเช่นกันนะครับรวมไปถึงคุณประจิตพลจินดาก็รายงานตัวมาแล้วครับคุณทรงธรรมครับมาแล้วเช่นกันนะครับพี่โจมิเตอร์ก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับทักทายรายงานตัวมาด้วยครับคุณชัยธนันตรีทองครับมาแล้วเช้านี้ครับรายงานตัวมาแล้วแล้วก็ล่าสุดป้าอ้วนจรินทร์พรก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับอินบ็อกซ์รายงานตัวเข้ามาด้วยถ้าพลาดในชั่วโมงแรกนะครับใครที่ไม่ทันทักทายกันไม่ทันในชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าห้ามพลาดครับเรากลับมาเช็คชื่อกันมาอีกรอบที่2นะครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
4: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
5: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงมั่นใจ
1: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
5: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: 90ลูกทุ่งรักไทย

0: งานล่าสุดจากเวียงนฤมลนะครับเพลงนี้ได้เนกนฤมลร่วมฟีเจอริ่งให้นะครับนี่คือเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะครับเต้ยโศกครับแต่สนุกได้แน่นอนเวอร์ชันนี้นะครับฟังแล้วชอบเต้ยโศกให้โลกฟ้อนเวียงนฤมลนะครับมีนฤมลฟีเจอริ่งครับเพลงนี้ชอบขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยทุกช่วงดีเจเลยครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี
0: ้เนื่องจากวันที่21ตุลาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่าครับและในวันที่25ตุลาคมครับเป็นวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่25ตุลาคมที่จะถึงนะครับเราจึงเชิญชวนแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยไปร่วมกิจกรรมยิ่งเที่ยวยิ่งรัก EP 10ครับไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าครับเช็คอินจุดแรกนะครับวัดอนงคารามวรวิหารเขตคลองสานครับซึ่งสมเด็จย่านะครับทรงเคยมีนิวาสสถานเดิมแล้วก็ทรงศึกษาหนังสือในวัยเยาว์บริเวณย่านชุมชนหลังวัดที่วัดอนงคารามแห่งนี้นะครับมีพระโบสถ์ที่โดดเด่นด้วยลวดลายปูนปั้นประดับที่หน้าบันแล้วก็ซุ้มประตูหน้าต่างซึ่งก็ได้รับการยกย่องนะครับว่ามีความวิจิตรงดงามมากครับพระวิหารประดิษฐานนะครับพระพุทธจุลนาคและพระพุทธมังคโลครับเช็คอินจุดที่2นะครับสวนสมเด็จย่านะครับภายในจะมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่ามีบ้านจำลองครับซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จย่าในโปรดปรานสวนที่ร่มรื่นเต็มไปด้วยพันไม้นานาพันธุ์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เช็คอินกันต่อที่ศาลเจ้ากวนอูครับเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุเกือบ300ปีครับผู้คนจะนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่องการงานการค้าขายที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรียกว่าไม่ควรพลาดอีกจุดหนึ่งนะครับนอกจากเดินเที่ยวได้ความรู้ประดับใจแล้วนะครับยังได้ถ่ายภาพสวยๆร่วมกันโดยช่างภาพมืออาชีพเป็นที่ระลึกครับร่วมกับทีมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะครับวันนั้นก็จะมีพี่ช้างเดชาธรนะครับตามมาด้วยดีเจไกรสอนดีเจออยดีเจชัดๆดีเจออโต้ดีเจตั้มและดีเจโจวรพลทักษิณพิลาร่วมทริปนี้ด้วยนะครับพิเศษเลยครับทริปนี้คุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนทุกท่านนะครับจะได้รับเสื้อและก็กระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักที่ออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังที่ร่วมทริปนี้ฮะตอนนี้จองเต็มเรียบร้อยนะครับเพียงแค่มาส่งข่าวเล่าให้ฟังเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจกิจกรรมยิ่งเที่ยวยิ่งรักต้องรอทริปหน้า EP 11แล้วนะครับขอขอบคุณครับยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน5หมาโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สนิกแบรนด์คูลิ่งมิสต์และไมบาซิน OTC ครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: แซ่บโอ้ยเผ็ดส้มตำเผ็ดมากเผ็ดจนแสบท้องเลยเนี่ย
2: เอ้าก็กินเผ็ดเกิน
1: โอ้ยมันจุกขึ้นมาถึงหน้าอกเลยอะแสบไปหมดเลย
2: อาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วจ้าดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นก่อนช่วยได้เพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
2: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
2: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชช่าแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
5: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: ตรวจสอบสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทางนี้ครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับภาคเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21นะฮะถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสลมต้นออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ7

ออนชาร์ตต่อเนื่องมา3สัปดาห์แล้วครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่8ของชาร์ตครับสัปดาห์ล่าสุดขยับขึ้นมา1อันดับนะครับมาอยู่ในอันดับที่7เรียบร้อยครับซิงเกิลล่าสุดจากทิ้งรีดขาววงเทวันและนี่คืออันดับที่7ยิ่งดึกยิ่งเหงาครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ได้ยินเพลงนี้ก็เหมือนงานจะเลิกนะครับแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองนะครับเพิ่งเริ่มไปชั่วโมงเสร็จๆนะครับตีสามสิบหกนาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองในช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้รายงานตัวอย่าลืมเพิ่มเติมทักทายเอาไว้นะครับก่อนเช็คชื่อกันในชั่วโมงที่2นี้หลังไมค์02-280-7127ครับหรือจะ SMS เข้ามาพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689990ได้เลยครับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็อินบ็อกซ์หรือว่า DM รายงานตัวได้นะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับหลายท่านที่ติดตามทางวิทยุในระบบสตีริโอนะครับเปิดวิทยุฟังที่ 90.0 MHz ซึ่งก็ฟังได้นะครับในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับเป็นแอเรียที่เราส่งกระจายเสียงในระบบสตีริโอซึ่งฟังสดๆพร้อมกันได้แต่พื้นที่ที่รับฟังสัญญาณสดทางวิทยุไม่ได้ก็สามารถติดตามผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้นะครับโดยคุณผู้ฟังจะต้องโหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่าจะเป็นระบบ Android วันนี้โหลดได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS และ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Android ครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์เลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับอยู่ที่ถนัดเลยฮะได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็โหลดไว้ครับเราจะได้ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยได้ทุกพื้นที่เลยนะครับที่สำคัญแอปเดียวที่สามารถติดตามรับฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ฟังอีสาน FM ได้ด้วยครับเรียกว่าฟังได้นะฮะ2คลื่นในแอปเดียวเลยนะครับท่านที่ใช้ Android นะครับใครที่มีแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์อยู่แล้วนะครับถ้ายังไม่เคยอัปเดตเลยแนะนำให้กดอัปเดตสัก1ครั้งนะครับเพราะเรามีการเรียกว่ามีการปรับปรุงฮะแอปอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะได้อัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับจะได้ติดตามรับฟังกันได้ทั่วไทยครับฟังสดพร้อมกันได้จะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ตะวันออกตะวันตกฟังได้ทั้งหมดหรือแม้แต่พี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้นะครับโหลดได้ฟรีครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์แนะนำโหลดไว้นะครับจะได้ติดตามรับฟังกันได้ทุกที่นั่นเองหรือจะติดตามออนไลน์ผ่าน 90rakthai.com ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สามารถติดตามรับฟังสดที่90ลูกทุ่งรักไทยเราได้ด้วยนะครับ

วัสดีครับผมศรีไพรสารีวงศ์นะครับตอนนี้ซุ้มมูเจ้าหูบอกเจ้ากำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชเอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและก็ร่างกายเราด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะเลยครับเช้านี้เจ้าแนะนำพิมพ์เสนน้ำครับสรรพคุณก็คือแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดอาการเมารถเมาเรือบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยและก็อีกมากมายหลายอาการเลยนะครับมีทั้งแบบลูกกลิ้งมีแบบสเปรย์แล้วก็มีแบบกระปุกให้ได้เลือกใช้ถนัดแบบไหนเลือกใช้ไว้เลยนะครับมีติดบ้านติดตัวติดรถไว้ครับมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีเองนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: เพิ่มเติมจากชั่วโมงที่แล้วนะครับมาดูว่าชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ตื่นแล้วนะครับหรือใครที่ฟังอยู่ครับว่างทักทายนะครับใครที่รายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับ SMS 4689990คุณเอเป็ดซิ่งมาแล้วครับเช้านี้ครับสวัสดีครับดีเจโจ้และชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันพฤหัสครับผมพฤหัสปลายสัปดาห์นะครับคุณเอทักทายรายงานตัวนะครับเป็นกำลังใจเข้ามานะครับส่งโดยการส่ง SMS เข้ามาทักทายแทบจะทุกเช้าเลยก็ว่าได้ต้องขอบคุณด้วยนะครับอยู่กะดึกทำงานไปด้วยแล้วก็ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยส่งกำลังใจกลับไปหาคุณเอด้วยสู้ๆนะครับส่วนอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับคุณสิริวัลนะครับอินบ็อกซ์รายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามานะครับกำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับตามมาด้วยคุณพี่ทิตินาถภูมิรินทร์นะครับรายงานตัวเข้ามาแล้วก่อนเจอกันชั่วโมงหน้ามี Facebook Live ครับมีถ่ายทอดสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับซึ่งคุณพี่ทิตินาถภูมิรินทร์เนี่ยก็เข้าไปกดใจสีแดงรัวๆส่งกำลังใจในไลฟ์สดทุกเช้านะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับได้เจอกันแล้วนะครับคุณบัวลายลือบุญเรืองครับไม่พลาดนะครับชื่อนี้ทุกเช้าต้องได้ยินแล้วก็ Facebook Live ก็เจอกันตลอดเพราะคุณบัวลายนะครับเข้าไปส่งหัวใจสีแดงรัวๆนะครับกดใจส่งกำลังใจให้ในไลฟ์สดแล้วก็ช่วยแชร์จุกๆทุกเช้าไม่พลาดเลยนะครับไปเติมกำลังใจตลอดครับต้องขอบคุณด้วยครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้เจอกันคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับชั่วโมงหน้าใครว่างอย่าลืมไปติดตามรับชม Facebook Live นะครับเข้าไปพูดคุยทักทายแล้วก็มีเพื่อนใหม่รออยู่ให้ทุกคนได้ไปทำความรู้จักกันนะครับเข้าไปทักทายทำความรู้จักกันได้นะครับใน Facebook Live ชั่วโมงหน้าที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยครับคุณบุญธรรมนวลคำครับมาแล้วครับรายงานตัวพร้อมส่งกำลังใจมาเรียบร้อยขอบคุณกำลังใจเช้านี้ที่เข้ามาติดตามทักทายเป็นกำลังใจกันนะครับโดยเฉพาะ Facebook Live นะครับคุณบุญธรรมก็เข้าไปกดหัวใจสีแดงรัวๆครับไปเป็นกำลังใจทุกเช้าเช่นกันนะครับได้เจอกันแล้วครับชั่วโมงหน้าตีสี่นะครับซึ่งเป็นชั่วโมงที่3ก็อย่าลืมนะครับทุกท่านนะฮะเข้าไปติดตามไลฟ์สดนะเข้าไปทักทายเป็นกำลังใจกันได้ครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครอง

0: ด้วยคิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมคิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากคิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยคิงเพียว
1: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
2: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเทสใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: เพลงฮิตสุดที่ถึงเช้านี้นะครับผลงานพี่แอดสุรชัยสมบัติเจริญนะครับมาพร้อมกับเทพธิดาเทวีครับอีกหนึ่งเพลงดังเลยนะครับแล้วก็เป็นเพลงฮิตของพี่แอดสุรชัยสมบัติเจริญนะครับเพลงที่อยู่ในความทรงจำแบบนี้ถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมติดตามนะครับเพลงฮิตสุดคิดถึงจะอยู่ในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยมาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: ไม่ต้องพูดถึงเรื่องยุงนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้นะครับหน้าฝนตกไม่หยุดแบบนี้ถึงแม้ว่าจะปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ตามทีนะครับอย่างวันที่ผ่านมาก็โอ้โหยังมีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับแน่นอนนะฝนตกแล้วก็ภาชนะต่างๆที่น้ำขังแล้วเราก็ไม่ได้ไปคว่ำเนี่ยนะฮะไม่ได้ไปจัดการหรือน้ำนิ่งก็แล้วแต่ครับจุดแบบนี้ฮะยุงก็ชอบไปวางไข่ครับยุงก็จะออกมารบกวนนะครับมากัดคนกัดคนด้วยสัตว์เลี้ยงด้วยฮะทั้งกลางวันกลางคืนไม่เลือกเวลาครับจริงๆต้องเอาให้อยู่ครับเอาไม่อยู่จัดการไม่ได้เนี่ยนะอันตรายเลยนะครับยุงเมืองไทยไม่กลัวใครกลัวแต่ห่านฟ้าครับยาจุกยุงตราห่านฟ้ายอดนิยมตลอดกาลซึ่งมีให้เลือก3แบบด้วยกันนะครับแบบออริจินอลกล่องสีเขียวนะครับกล่องสีเขียวลายเล็กๆที่เห็นเนี่ยนะก็จะเป็นลายเรียกว่าเป็นลายโมโนแกรมนะครับเป็นห่านฟ้าที่เราค่อนข้างจะคุ้นตาสำหรับกล่องสีเขียวนะครับกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงครับหลายคนอาจจะต้องการแบบมีคือมีกลิ่นที่หอมด้วยฮะมีควันมีกลิ่นด้วยนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบควันเยอะๆนะอาจจะแพ้ควันนะฮะก็เลือกแบบขดดำสูตรควันน้อยใช้ได้เลยครับชอบแบบคือมีกลิ่นที่หอมด้วยก็กล่องสีม่วงนะครับกลิ่นลาเวนเดอร์ครับขดควันน้อยก็ขดดำฮะสูตรควันน้อยนะครับชอบแบบไหนก็เลือกกันได้นะครับจุดติดเร็วไวพอไม่หมดขดครับประหยัดคุ้มค่าหาซื้อก็ง่ายครับมีขายที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนะครับแล้วก็ที่ซูเปอร์ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับใกล้ที่ไหนก็แวะเข้าไปนะครับซื้อติดบ้านไว้ครับยังไงก็ได้ใช้แน่ๆครับสามารถคือจุดไล่ยุงได้ครับตลอดเวลาแหละครับจะเป็นกลางวันกลางคืนก็แล้วแต่แล้วก็คนด้วยสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับจุดให้คนแล้วก็อย่าลืมเผื่อแผ่ไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับอย่าลืมว่าสัตว์เลี้ยงเองนะฮะยุงก็กัดด้วยนะฮะก็คอยสังเกตให้ดีครับไม่เชื่อก็ลองไปสังเกตดูนะครับว่ายุงบางทียุงจะไปตอมเวลาแบบสัตว์เลี้ยงเขานอนตัวเล็กตัวใหญ่ก็แล้วแต่นะครับวัวควายอย่างเงี้ยฮะยุงก็กัดเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับจุดไล่ยุงให้สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเผื่อแผ่ไปถึงเขาด้วยไม่เฉพาะคนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับยาจุกยุงตราห่านฟ้าครองใจชาวไทยทุกภาคมายาวนานกว่า60ปีสมกับสโลแกนที่ว่าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
2: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
3: เหงือกบวม
4: แปรงฟันก็เจ็บ
3: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
5: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
5: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
6: ์แผลสดแผลเปิดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: วันที่ผ่านมานะครับฝนกระจายในหลายจุดเลยฮะอาจจะไม่ถึงขั้นแบบถล่มหนักๆนะครับแต่ก็มีจุดที่หนักด้วยนะฮะอย่างวันที่ผ่านมาครับที่ศรีราชาชลบุรีเนี่ยนะครับฝนถล่มศรีราชา2ชั่วโมงครับน้ำทะเลก็หนุนซ้ำครับทำให้น้ำท่วมสูงหน้าเกาะลอยครับถนน9กิโลฮะก็เกิดฝนตกถล่มศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับนานกว่า2ชั่วโมงครับซ้ำเติมด้วยน้ำทะเลหนุนขึ้นมาอีกครับก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยฮะท่วมสูงหน้าเกาะลอยถนน9กิโลครับกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อเวลา 18:06 น.ครับวันที่ผ่านมาคือ14ตุลาคม2569ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า2ชั่วโมงเนี่ยนะครับส่งผลให้พื้นที่บริเวณถนนหน้าเกาะลอยตำบลศรีราชาและก็ตำบลสุรศักดิ์ครับรวมถึงถนน9กิโลอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมีน้ำท่วมขังสูงบนผิวจราจรและอยู่ระหว่างรอการระบายนะครับสำคัญที่น้ำที่มาไอรอระบายเนี่ยนะครับไม่ระบายสักทีฮะคนที่จะเดินทางฮะสัญจรไปมาเนี่ยโหเดือดร้อนกันครับสำหรับวิกฤตครั้งนี้นะครับก็ซ้ำเติมด้วยน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมาอีกครับนอกจากจะมีฝนที่ตกหนักนานเป็น2ชั่วโมงนะครับน้ำฝนแล้วก็น้ำทะเลก็หนุนซ้ำขึ้นมาส่งผลให้ปริมาณน้ำนี่สะสมเร็วแล้วก็เร่งระบายได้ช้าครับก็ไม่รู้จะระบายไปไหนแล้วครับทะเลก็หนุนขึ้นมานะครับน่ากระทบการเดินทางของพี่น้องประชาชนอย่างหนักโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ที่ต้องขับขี่ลุยน้ำด้วยความยากลำบากแล้วก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเครื่องยนต์ดับกลางทางด้วยเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วก็มีดับด้วยแหละนะเพราะเนื่องจากว่าคือโอ้รถกับน้ำก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้เป็นมิตรกันสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับถ้าหากว่าคือต้องขับรถลุยน้ำไม่เฉพาะรถจักรยานยนต์นะครับรถเล็กรถเก๋งรถส่วนบุคคลนะฮะรถใหญ่ก็คือโดนด้วยฮะถ้าน้ำแบบลึกๆนะเราขับลุยเนี่ยนะฮะทางด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชาก็ได้มีการกระจายกำลังลงพื้นที่เร่งอำนวยความสะดวกนะครับโบกรถสัญจรแล้วก็แจ้งเตือนคือไม่ให้ผู้ที่ใช้รถเนี่ยนะครับเข้าสู่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังแบบเร่งด่วนพร้อมทั้งเตือนให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วหากไม่จำเป็นควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยครับนั่นเป็นเหตุการณ์ของวันที่ผ่านมานะครับอันนี้ที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับชื่อว่าก็คือจากฝนที่มันตกลงมาวันที่ผ่านมาครับสังเกตว่าเช้านี้ฮะอย่างอุณหภูมิเนี่ยนะเห็นได้ชัดเจนว่าอุณหภูมิชั่วโมงแรกที่เราเข้ามาคือทักทายกันเนี่ยนะครับก็อุณหภูมิอยู่ที่26องศาเซลเซียสซึ่งทุกๆวันเนี่ยนะครับช่วงเช้าที่เรามาพูดคุยทักทายกันนะครับอุณหภูมิจะคืออุณหภูมิจะอยู่ที่27องศาเซลเซียสตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์มาเลยนะครับแต่ว่าคือพอมาถึงวันนี้ฮะจากเมื่อวานที่ฝนตกนะก็ทำให้แบบวันนี้นะฮะอากาศเรียกว่าอุณหภูมิเนี่ยนะฮะลดลงมาครับ ชัดเจนเลยนะครับก็ปภ.มีรายงานสถานการณ์น้ำท่วมใน20จังหวัดแล้วก็กทม.ด้วยนะครับตอนนี้เร่งระบายน้ำแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกตินะครับวันที่ผ่านมา14ตุลาคม2569นายนิรัตพงสิทธิ์ถาวรฮะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยนะครับยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดซึ่งก็ได้แก่พิษณุโลกครับจังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็จังหวัดชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับรวม99อำเภอ807ตำบล671หมู่บ้าน 95,233 ครัวเรือน 2,449,019 คนนะข้อมูลเมื่อวันที่14 ตุลาคมคืนวันที่ผ่านมาครับเวลา6นาฬิกานะครับก็มีภาคเหนือนะครับภาคเหนือเนี่ยนะฮะจังหวัดพิษณุโลกนะครับเกิดน้ำท่วมในอำเภอบางระกำรวม3ตำบล5หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ65ครัวเรือนระดับน้ำลดลงนะครับส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับเกิดน้ำท่วมใน9อำเภอได้แก่อำเภอพยัคฆ์คีรีอำเภอตาคลีอำเภอบรรพตพิสัยอำเภอก้าวเลี้ยวอำเภอเมืองอำเภอชุมแสงอำเภอท่าตะโกอำเภอกรกพระอำเภอหนองบัวรวม83ตำบล590หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,108 ครัวเรือนระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับส่วนภาคกลางครับจังหวัดอุทัยธานีเกิดน้ำท่วมในอำเภอเมืองรวม10ตำบล61หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,080 ครัวเรือนระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับจังหวัดลพบุรีครับเกิดน้ำท่วมในอำเภอบ้านหมี่รวม8ตำบล33หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,177 ครัวเรือนระดับน้ำลดลงนะครับจังหวัดชัยนาทเกิดน้ำท่วมในอำเภอสัพยาครับรวม5ตำบล32หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 4,640 ครัวเรือนระดับน้ำลดลงครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเกิดน้ำท่วมในพื้นที่3อำเภอนะครับได้แก่อำเภออินบุรีอำเภอพรหมบุรีอำเภอเมืองรวม10ตำบล38หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,808 ครัวเรือนมีเสียชีวิต2รายครับระดับน้ำลดลงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเกิดน้ำท่วมในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอบางปลาม้าอำเภอ2พี่น้องอำเภอรอนเจดีอำเภอศรีประจันอำเภอเมืองอำเภอสามชุกอำเภออู่ทองอำเภอเดิมบางนางบวชรวม66ตำบล540หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 2,369 ครัวเรือนมีเสียชีวิต5รายด้วยนะครับระดับน้ำเริ่มลดลงครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเกิดน้ำท่วม4อำเภอได้แก่อำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองอำเภอสังขละบุรีอำเภอท่าม่วงรวม7ตำบล13หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ243ครัวเรือนนะครับมีเสียชีวิต2รายครับน้ำเริ่มลดลงนะครับจังหวัดอ่างทองก็โอ้โหเกิดน้ำท่วม6อำเภอนะครับมีอำเภอป่าโมกชัยโยอำเภอเมืองวิเศษชัยชาญสามโก้อำเภอทองอำเภอโพทองนะครับ46ตำบล188หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,780 ครัวเรือนนะครับน้ำก็เริ่มจะลดลงนะครับพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะฮะโอ้เยอะเลยฮะ16อำเภอนะครับอำเภอเสนาฮะบางบานผักไห่บางไทรอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินบางปะหันลาดบัวหลวงอุทัยนครหลวงวังน้อยท่าเรือภาชีบ้านแพรกบางซ้ายมหาราชรวม205ตำบล 1,360 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบนะครับ 69,087 ครัวเรือนครับมีเสียชีวิต1รายด้วยนะครับก็ยังมีนะฮะตอนนี้ฮะยังไม่ได้แบบคือน้ำเนี่ยฮะถึงไม่จะลดลงก็ยังสร้างผลกระทบอยู่นะครับรวมไปถึงนะครับทั้งที่สมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนะครับโอ้คือเยอะเลยฮะอันนี้เฉพาะในส่วนภาคกลางครับยังมีภาคตะวันออกนะครับกรุงเทพมหานครนะฮะที่ได้รับผลกระทบถึง 329,000 ครัวเรือนนะฮะมีเสียชีวิต4รายน้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะครับ

ัวใจหล่นที่สกลนครนะครับพี่จ่อยรวมมิตรครับชั่วโมงหน้าได้เวลานะครับเจอกัน Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งพักไทยนะครับแต่คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่นะครับอย่าลืมเข้าไปชมไลฟ์สดแล้วก็ฝากเข้าไปกดแชร์กดไลฟ์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับฟังงานจากอัมพรแหวนเพชรและนี่คือแคร์ทำไมผู้ชายครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

จมขอลาหรือว่าจดหมายขอลาเอกพลมนตรการนะครับก่อนหน้านี้เราเริ่มต้นชั่วโมงด้วยนักสู้ม.3พี่ไม้พี่รมพรครับแล้วก็ตามมาด้วยอยากลืมแฟนเขาพี่นางสิริพรอภัยพงศ์นะครับมนแคนแก่นคูนเช้านี้มาพร้อมกับเตะน้ำหยอกปลาครับ4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่3ครับดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครฟังทางวิทยุอยู่ตอนนี้นะครับในชั่วโมงนี้เรามี Facebook ไลฟ์ถ่ายทอดสดคู่คู่ไปด้วยครับถ้าอยากชมบรรยากาศสดๆในห้องส่งหรืออยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายกับเพื่อนใหม่ที่กำลังเข้ามาชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนติดตามได้เลยนะครับที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยและเข้ามาถึงแล้วฝากทุกท่านช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายรายงานตัวเข้ามาด้วยนะครับจะได้รู้ว่าใครเข้ามาชม Facebook ไลฟ์บ้างนะครับอ่ะไปเช็คชื่อกันหน่อยนะครับมาดูกันว่ามีใครกันบ้างนะครับที่กำลังติดตามรับชม Facebook ไลฟ์แล้วก็รายงานตัวเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวไปเช็คชื่อกันหน่อยนะครับมีใครกันบ้างครับคุณยายสง่ามโนนึกครับเข้ามารายงานตัวก่อนใครเลยนะครับแล้วตามมาด้วยคุณบ่าวบ่าวครับรายงานตัวมาแล้วครับนอกจากนี้นะครับยังเพิ่มเติมมาจากพี่นิตยาบางกรวยครับมาแล้วครับคุณแม่สมใจอุ่นอบจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้แม่ตื่นเช้าเป็นพิเศษเข้ามาให้กำลังใจลูกชายนะครับใน Facebook ไลฟ์แล้วครับคุณแม่สมใจนะครับแม่ครูเล็กจากสงขลาครับรายงานตัวเรียบร้อยครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับมาแล้วเช่นเดียวกันครับคุณมริวรรณอินสุขครับมาทักทายพร้อมแชร์ให้กำลังใจด้วยเลยนะครับคุณยายน้องโมบายครับตามมาติดๆเลยนะครับกำลังติดตามรับชม Facebook ไลฟ์เราอยู่นะครับแล้วก็รายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะใครชมอยู่ที่ยังไม่ได้ทักทายก็พิมพ์ทักทายรายงานตัวได้เลยนะครับคุณละไมคนน่ารักครับมาแล้วครับรายงานตัวพร้อมแชร์ให้กำลังใจเรียบร้อยเลยนะครับตามมาด้วยคุณบุญธรรมนวลคำนะครับเข้ามาทักทายพร้อมส่งกำลังใจเรียบร้อยครับคุณนวลคำนะครับรายงานคุณบุญธรรมนวลคำครับรายงานตัวมาแล้วนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีสมาชิกเราทยอยรายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับเรียกว่าไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้ล่าสุดฮะคุณพี่ทิตินาถภูมิรินนะครับรายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันฮะใครชมอยู่ที่ยังไม่ได้ทักทายนะครับรายงานตัวกันได้เลยครับคุณทรงธรรมนะฮะคุณทรงธรรมก็รายงานตัวมาแล้วครับนายช่างช่างใหญ่นะครับนะพี่น้องทางใต้จากสงขลาครับรายงานตัวแล้วมาแล้วครับพี่เยาก็เข้ามาติดตามรับชม Facebook ไลฟ์ด้วยนะครับเช้านี้ครับคุณบัวลายลือบุญเรืองครับเข้ามาทักทายพร้อมแชร์จุกๆเป็นกำลังใจให้แล้วเช่นเดียวกันนะครับนะใครที่ชมอยู่นะฮะถ้ายังไม่ได้รายงานตัวพิมพ์รายงานตัวกันได้ด่วนๆเลยนะครับทักทายเข้ามาได้เลยฮะจะได้รู้ว่าเช้านี้มีใครบ้างนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม Facebook ไลฟ์แล้วก็เข้ามาทักทายกันในไลฟ์สดนะครับนะทักทายรายงานตัวกันได้เลยนะครับใครที่ชมอยู่นะเอาละครับมีอีกหลายท่านหลายข้อความนะครับที่ทยอยนะฮะรายงานตัวเข้ามาตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทักทายกันต่อทาง Facebook ไลฟ์ส่วนทางวิทยุครับฟังงานจากนี่เลยนะฮะมอสคำหมากบินกับเอาเปล่าหลังเพลงนี้นะครับมีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังมาฝากทุกท่านด้วยนะครับ

0: ระแสดีมากนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่บ่าววีนะครับเอาที่บายใจนะครับหนากระแสดีจนทำให้ทีมงานเนี่ยนะครับนำเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีนะครับเข้าสู่โปรเจกต์90มิวสิกมาแรงของคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเรียกว่าโหเพลงโดนนะครับเพลงถูกใจแล้วก็กระแสดีนะครับเข้ามาอยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเรา3สัปดาห์ติดแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในอันดับที่2ของชาร์ตและสัปดาห์ล่าสุดก็ยังคงอยู่ในอันดับที่2นะครับสำหรับซิงเกิลนี้นะครับเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีนะครับโอ้โหนะฮะกระแสดีจริงๆครับใครฟังแล้วชอบนะครับอยากจะเชียร์ให้เอาที่บายใจจากพี่บ่าววีเนี่ยนะครับติดในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราไปนานๆก็ทุกคนอย่าลืมนะครับเชียร์ได้ขอเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่เลยนะครับส่วนถ้าใครจากอยากจะอัปเดตชาร์ตใหม่ก่อนใครก็อย่าลืมนะครับติดตามการรายงานชาร์ตได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปกับดีเจออยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดวงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โป๊ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสียน้ำตราโป๊ยเซียนยาดมพีเป็กซ์และยาดมพีเป็กซ์พุงกุญแจด้วยเสียงตอบรับและการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยเราจึงมุ่งมั่นและก็ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ผลิตยาดมและก็พิมพ์เสียน้ำที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐาน

0: นะครับที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TH และที่ช่อง YouTube โป๊ยเซียน Official ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: หลังใหม่นะครับมีเพิ่มเติมมาจากคุณวัฒนาจากจังหวัดตรังนะครับคุณวัฒนาฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับแล้วก็เช้านี้อยากฟังเอาที่บายใจพี่บาวีนะครับโอ้ยน่าจะถูกใจนะครับเพราะว่าเปิดได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพลงนี้อยู่ในอันดับที่2ของชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราด้วยนะครับส่วนทาง inbox สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับมีเพิ่มเติมมาจากข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับรวมไปถึงในช่างใหญ่นะครับรายงานตัวมาด้วยคุณลุงกุ๊กปักจันนะครับก็อินบ็อกซ์ทักทายรายงานตัวเข้ามานะครับหลังไมค์นะครับคุณยายสง่ายมราชแล้วก็พี่นิตยาบางกรวยส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับ
1: เล่าข่าว90
2: น้ำเตยไทโทนเจนเปิดตัวซิงเกิลใหม่เพียงสักหนถ่ายทอดความรู้สึกของคนแอบรักผ่านเพลงรักหวานละมุนโดยเจ้าตัวลงมือเองครบทุกขั้นตอนทั้งร้องแต่งเนื้อร้องทำนองเรียบเรียงและโปรดิวซ์แฟนเพลงรักโรแมนติกห้ามพลาดนะคะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: ทันสดใสเปล่งปลั่งลืดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
7: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
2: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
7: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
8: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
9: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
10: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
11: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
12: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807
13: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
1: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ิงเกิลใหม่ล่าสุดจากลีโออาทิตย์นะครับนี่คือรักในวรรณคดีครับเรียกว่ามีงานใหม่ๆส่งมาแบบรัวๆเลยนะครับให้เราได้ฟังกันครับFC ลีโอเนี่ยน่าจะยิ้มเลยฮะถูกอกถูกใจนะครับใครฟังรักในวรรณคดีจากลีโออาทิตย์นะครับฟังแล้วชอบทุกคนขอได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ดึกแล้วสั่งอะไรมากินเนี่ย
2: ต้มยำน้ำข้นใส่พริก10เม็ดแซ่บสะใจ
1: กินรสจัดก่อนนอนแบบนี้ระวังกรดไหลย้อนเล่นงานนะ
2: โอ้ยช่วยด้วยมันแน่นดันขึ้นมาถึงคอเลยอ่ะแสบหน้าอกไปหมดแล้วเนี่ยย่อยไม่ทันแน่เลย
1: นั่นไงล่ะจัดหนักยามดึกสภาพหนักเอาการเอารีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
2: สดชื่นต่อไปนี้สายกินดึกอย่างฉันต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องจริง
0: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจ์เมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจ์เมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
6: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
5: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
8: คุณผู้ฟังครับอยากจะมีผมสวยสุขภาพดีนะครับโดยเฉพาะใครที่อาจจะเจอปัญหานะครับเรื่องนะผมเสียนะครับบางคนอาจจะทำสีผมบ่อยๆนะอาจจะดัดผมยืดผมต่างๆนะครับเรียกว่าผมเนี่ยต้องโดนเคมีบ่อยๆทำให้ผมเสียนะครับฉะนั้นนะครับคุณสามารถดูแลนะเส้นผมของคุณได้ด้วยตัวคุณเองนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าร้านทำผมราคาแพงๆสามารถที่จะดูแลเส้นผมของคุณอย่างมืออาชีพได้เพียงมีเซตแคบิลเคราตินเท่านั้นเองนะครับชุดแคบิลเคราตินนะครับ1ชุดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5ชิ้นนะครับและ5ขั้นตอนในการดูแลเส้นผมง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกสระผมด้วยแชมพูเคราตินนะครับที่อุดมด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะทำให้ผมนุ่มลื่นดูแลดูสุขภาพดีตั้งแต่เริ่มสระเลยนะครับสระเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่2ฮะทรีทเมนต์ผมเป็นทรีทเมนต์เคราตินนะครับที่จะช่วยปกป้องเส้นผมจากมลภาวะทำให้ผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันใช้หลังสระผมนะครับชโลมทิ้งไว้5-7 นาทีก่อนล้างออกครับ ขั้นตอนที่3ครับเซรั่มเคราตินฮะหยดเซรั่มลงบนฝ่ามือจากนั้นก็ลูบไล้ทั่วศีรษะเลยนะครับเซรั่มจะซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีทำให้ผมในชุ่มชื่นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันขั้นตอนที่4นะครับลิฟต์ออนแฮร์เคราตินสเปรย์เคราตินนะครับใช้ก่อนใดผมหรือว่าหนีบผมโดยไม่ต้องล้างออกนะครับสเปรย์จะช่วยปกป้องผมจากความร้อนก่อนจัดแต่งทรงในทุกวันนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกแล้วก็วิตามินอีครับทำให้ผมมีน้ำหนักจัดทรงได้ง่ายน่าสัมผัสครับผมจะเงางามตลอดวันนะเพียงลูบไล้บริเวณปลายผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่ต้องล้างออกครับนี่คือ5ขั้นตอนในการดูแลเส้นผมของคุณนะครับด้วยแคบิลชุดเคราติน1ชุดมี5ชิ้นนะครับราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งครับให้คุณจ่ายเพียง550บาทเท่านั้นนะครับราคาดีมากครับแล้วก็ยังแถมฟรีเสื้อสวยๆรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยคอลเลกชันฉลอง12ปีร่วมกับแคบิลให้อีก1ตัวและพิเศษเลยครับส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับฉะนั้นใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้แล้วก็สนใจอยากได้แคบิลชุดเคราตินนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับที่0923524446ครับ
9: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

ยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอายครับโจยมนินนะครับได้เพชรสหรัฐร่วมฟีเจอริ่งให้นะครับสำหรับเพลงนี้ครับเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความรวมไปถึงข้อความอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เจ้าเตรียมเพียงเพราะรอทุกท่านแล้วครับ 6:00 นอย่าลืมติดตามเพลงฮิตที่คิดถึงดีเจไกรสอนนะครับพรุ่งนี้2:00ถึง5:00ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลากลับมาใหม่ชาวนี้เจ้าไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับ

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: สวัสดีวันพระฤาษีสบดีครับขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกคนนะครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: พี่ไก่วัดอรุณนะครับทักทายมานะครับแล้วก็คุณปุ้ยพงเพชรนะครับบอกว่าเช้านี้งามวงวานครึ้มครึ้มคุณขนองนะครับทักทายมาด้วยจาก SMS 4689990คุณนิตยาบางกรวยพี่น้อยภาษีเจริญป้าผินประชาชื่นคุณนวพลคุณยายสง่าป้าป่าป้าเล็กตลาดครูและคุณเอ็กปทุมธานีนะครับ

จากการนะครับกับเพลงคนไม่มีหัวใจครับคุณอรสาทักทายมาทางแฟนเพจของเราคุณบัวไลนะครับเจ๊สำเร็จคุณชมัยพรคุณจันสิริคนต้นน้ำนะครับบอกว่าหมอกลงแล้วที่เชียงใหม่22องศานะครับคุณมานีคุณออนประเสริฐคุณแจ่มจันนะครับคุณดวงแก้วคุณเตชินคุณเบญจาและคุณธีรวรรณบอกว่าแพรกษาเช้านี้คึ้มครึ้มนะ

0: ังหวัดทางแถบอีสานแล้วก็ทางเหนือเริ่มที่จะหนาวแล้วนะครับกทม.ก็ยังมีฝนโปรยปรายอยู
1: ่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนครับไม่ต้องใช้หลักประกันอัตราดอกเบี้ยแบบแฟตเรท 0.75% ต่อเดือนหรือว่า effective rate นะครับ16.20% ต่อปีครับดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นครับมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.ts และตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อ

คุณขอมาเราจัดให้นะครับรุ่งสุริยากับเพลงหัวใจผมว่างนะครับมีหลายคนชอบคำคมในวันนี้มีน้ำใจที่ไร้ขอบเขตอาจกลายเป็นภาระมีเมตตาที่ไร้สติอาจกลายเป็น

0: ในสวนสมเด็จย่าหลังจากนั้นนะครับไปที่ศาลเจ้ากวนอูนะครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองศาลเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้
0: ขอบคุณยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินครับห้ามาโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทามาคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเน็กแบรนด์คูลิ่งมิสไมบาซินโอทีซีครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
2: วัดอนงคารามวรวิหารเป็นที่รู้จักกันดีในนามวัดสมเด็จย่าด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีนิวาสสถานเดิมอยู่ใกล้กับวัดอนงคารามค่ะและเมื่อยังทรงพระเยาว์ได้เข้าเรียนที่วัดอนงคารามเรียนได้เพียงปีเดียวก็ส่งเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนศึกษานารีสมเด็จย่าทรงผูกพันกับชุมชนวัดอนงคารามเป็นอย่างมากเพราะสถานที่แห่งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมให้พระองค์ทรงเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกด้วยแล้วพบกันนะคะ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองศาลเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเน็กแบรนด์คูลิ่งมิส
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
7: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
6: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
7: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
6: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
7: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
8: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะ New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
9: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบพักเจตพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี้

21ตุลาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่านะครับในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนะครับเราชวนแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยไปร่วมกิจกรรมยิ่งเที่ยวยิ่งรักนะครับไหว้พระคลองลานไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่านะครับเราเดินทางไปวัดอนงคารามวรวิหารครับแล้วก็ไป

0: ับโอสถ
1: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
2: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

ของไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรพรศักดิ์สองแสงนะครับ5ปีแล้วนะครับผมเคยคุยกับพี่พรศักดิ์สองแสงนะครับว่าชอบเพลงอะไรมากที่สุดซึ่งเป็นเพลงของตัวเองแกก็บอกว่าชอบเพลงในยุคแรกๆของการร้องเพลงนะครับก็คือเพลงยุคนี้นะครับ

พลงฮิตของพี่พรศักดิ์นะครับมีหลากหลายยุคมากเลยนะครับนี่คืออยู่ในยุคเริ่มต้นนะครับประมาณปี2526หลังจากนั้นก็จะเป็น

0: คุณผู้ฟังที่อยากจะไปท่องเที่ยวกับเรานะครับ FM 90และยาดมตราโพยเซียนชวนคุณไปเที่ยวกันฟรีเลยนะฮะตลอดทริปครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามเราจะเดินทาง13ธันวาคมนะครับไปพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดลพบุรีด้วยลงทะเบียนได้เลยตอนนี้นะครับที่02-280-7127นะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วคุณเข้าไปที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับแล้วพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเสียนใต้ภาพกิจกรรมไว้ได้เลยนะครับแล้วทุกวันเสาร์ก็รอลุ้นได้เลยนะครับกับดีเจอ้อยนะว่าเขาจะโทรกลับไปหาคุณหรือเปล่านะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วเพื่อที่จะลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีกันอีกด้วยนะครับ
1: ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเสียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เผ็ดมากข้าวคลุกน้ำพริกตาแดงร้านเนี้ยแสบร้อนปากสะใจมาก
4: ๆเผาๆบ้างเหอะกินรสจัดเกินไปเดี๋ยวได้นั่งทรมานตอนบ่ายหรอก
3: โอ๊ยฉันจุกแสบกลางอกจังเลยอ่ะกรดไหลย้อนมาแล้วจะปั่นงานต่อยังไงเลยเนี่ย
4: เอาชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นฉันไปดื่มสิช่วยได้นะเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
3: สบายท้องเลยเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นอร่อยสดชื่น
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: น้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กจากเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กแจ่วเดียวจบเจ๋เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราม
10: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คุณสวนนี้นะครับก็บอกว่าแถวคลองทวีวัฒนาก็บรรยากาศดีนะตอนนี้นะครับฟังเพลงเพลินๆเนาะคนของเจียมนะครับบอกว่าคิดถึงพรศักดิ์สองแสงไอ้หนุ่มแขนซ้ายแรงมังกรพอดีเลยเดี๋ยวเราต้องเบรกกันแล้วนะครับทุกคนฟังเพลงเพลินๆผ่านทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับเพลงของมนแคนแก่นคูนที่ขอไว้เดี๋ยวเราจะยกยอดไป7โมงครึ่งเลย

90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก